0: รับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัฒตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

0: วิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2559จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาวอำเภอผาขาวขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า

0: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agri Map หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agri Map แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,000 ล้านบาทให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่หลายประเทศทั่วโลกอาทิสเปนฝรั่งเศสบราซิลและเม็กซิโกต่างเสนอที่จะส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้านทางการเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย188รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการถอนทหารออกจากเขตความมั่นคงในเลบานอนฉนวนกาซาและซีเรียพร้อมเน้นย้ำว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปเพื่อปกป้องประชาชนและชุมชนจากกลุ่มติดอาวุธที่ไปภัยคุกคามต่ออิสราเอลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาสันติภาพโดยตรงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างคณะผู้แทนอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่สั่งให้ปิดสถานกงสุลโรมาเนียในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียพร้อมประกาศให้กงสุลใหญ่ของโรมาเนียเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและสั่งให้เดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัฐบาลโรมาเนียสั่งปิดสำนักงานผู้แทนทางการทูตของรัสเซียในเมืองคอนสแตนตาของโรมาเนีย การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตย่ำแย่ลงหลังเกิดเหตุอากาศยานร้อยคนขับโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2ราย
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 2-6 6-4 และ 7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชัยชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดราวต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kora ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นคุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
7: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100% สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่า ข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนักติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
14: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
16: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ต้องโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
4: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
16: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโรควันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
16: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนและเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
4: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
16: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันป้องกันในเด็กยังไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานกสทชเองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรเงี้ยเป็นต้นเราในการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นๆก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับภาษาอังกฤษนะครับ executive function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้า ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราเริ่มสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
4: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
16: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่ายาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทและก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุกอาจที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับและมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
4: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
16: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
4: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
16: ครับกล่าวขอบคุณครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 025077555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Base Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า 693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
20: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
19: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
5: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
21: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
22: ตรงนี้มันยังแถลงอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
23: ท่านคะ
0: ที
1: ่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคร
22: ับผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
21: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ10-15เป็นต้น
23: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่าทีว่าเราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตัดจำกวน10-15%แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
21: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคงจึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
24: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
25: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัพพราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
24: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
26: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
27: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
28: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
29: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
28: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
30: น
29: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
0: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงยเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนกเนโยเยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุนควตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนโวโจโจเอเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอัดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิงลังเนญานีอุลโลเมปาประชาชนยาอซอคาเดมีเชงาหวงเนงาเชวุหวงกนีคอเตบัทยะความดันเบาหวานชเชวันโลกมะเลคาเมนาโกชเชยินไกลพันของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉือแมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชเชมะเร็งปามลวงชเชบอูอุมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชโฮบูเดียงเชโฮขามแม่สุดเดืองเชียวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดอร์นากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยือนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันิกามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนนานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายนิ่วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 말송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
1: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
1: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

thế nào đó cha lo gì nhớ phơi nè bị na hạt đào lo là gì nhỉ mà é nhà nhiều gà nhà lẹ cha đó cha á hù bà nè đó cha mẹ hùng lo gà cha bố phá lợ nhà gì nhà lo hùng khó nè na hạt biểu mẹ lẹ na hạt mượn mẹ lẹ là phơi nè bị na hạt đào gà nhà na hạt biểu đủ à gì nhiều hà na lúa để gì nhớ để người ta cho nó phá lợ nè na hạt lợ nhiều hà na lúa อุตุธรรมะเดียเนียวรองานแหน่อายุเชื่อมือนที่คนรวยเจ้าดามาเย็นเนี่ยรอเย็นนี้แห่เฟบัวป้าเจียมอยากหาเราเลยนะหาเรางานยุบสอนนะรอเย็นเนียวก็เลยหึงมาเดียวกันนะรู้ว่ารอที่คนรวยเจ้าดามาเดียคนแรกกว่าเชนยาแม่เย็นเนี่ยรอเฟบัวป้าเนี่ยนะหารู้นะเดียเย็นเนียวแห่ก้าเย็นนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและคู่ก้าอีนุ่มยาในยุมรัวเดอร์ล้อเย็นเยาบราติเซียที่ผ้าบาล้อเลยเย็นนี้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยล้อรัฐบาลปากโกเชฟยุ่งบ่เนี่ยดูเชฟยุ่งแล้วไปดูเธอเย็นเนี่ยอีน่ะอันนั้นยิ่งเช็คของเงาะก็ล้าแม่เดียเย็นเนี่ยเดียที่อันน่ะล้อโอ้เมื่อในอันนี้บ้าเหรอบราซิเบลังเงี้ยยุ่งจีสมาเดียแล้วล้อเย็นเนี่ยยศิษย์ดูเลยก็ตัวลุ่มเลยแล้วล้อเย็นเนี่ยทัวร์อันนี้เดี๋ยวขอนี่จอดูเอขอนี่อย่างนี้เมื่อนี้จงอาศัยเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยมายุ่งเจียล้ออย่างนี้ดอตอลัวล้อเลยนี่นี่เช็คก็ลำว่าเจนี่จงก้าเดียเนี่ยยุ่งเจียเธอย่าลำว่าเจนี่ต้องอาศัยเจียอย่างนี้ล้อเช็คสิลำว่าเจนี่จงอาศัยเดียบาลานซ์มายุ่งเจียฉะนั้นก็น่าขอให้ที่ป้าป้าเจนี่อย่างนี้ล้อนี่เช็คก็ลำว่าจงก้าอย่าลำว่าอยู่เจียแต่ล้ออย่างนี้เช็คสิลำว่าเจนี่จงอาศัยเจ้ามายุ่งเจียเดียเนี่ยเดียตัวที่สิทธิพัฒน์เอามาเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยล้ออันนั้นสมเชื่อกันเนี่ยอายามยังไงเนี่ยอุจิอายามนาลีเชติหลังกันนี่เดียเนี่ยเดียถ้าการทำปานเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เหนื่อยเยอะในยุ่งยากเธอล้อเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วพอปานเนี่ยเนี่ยล้อทีอาน่าล้ออันนี้ยาสดามาสิล้อสุดาออนไลน์เนี่ยตอนนี้อยู่มาแล้วเนี่ยหาคนรู้จักแม่ยันเนี่ยเนี่ยเราเหงาผมนะห้ามอย่าดื้อขอรัฐบาลป่าที่นอนยี่ยามันก็น่ามาอยู่ยาบัวล้อเนี่ยแห่งงานนอนเจ้าเล่าอายามเหรอเราคุยล้อที่นอนยี่ยายี่ยายี่ยายี่ยายี่ยาอยู่นั่งงานนอนเราอยู่นั่นล้อตาเลยจีงาเดียอินนอนเดียเนี่ยเดียเอขอนี่แห่ฮิบบ้าแห่ที่นอนยี่นอนเต้เจ้าเล่าก็ที่นอนงานยาอยู่มีมาแล้วคนรู้มาจ้องยังไงเนี่ยล้อรัฐบาลป่าที่นอนยี่ยาตามาบีอยู่เจ้ามีเนี่ยเราเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยอีน้องเนี่ยยังยุ่งได้เดียเนี่ยเด็กงานนั่งเจ้าเราเนี่ยเช็คโอนี่เช็คสี่นี่เช็คเย่นี่เช็คเวอร์สมเช่เรางานนั่งเจ้ามีเนาะที่มีเนี่ยที่น้องนี่ยาแล้วทับหัวป่าเดียแล้วทับหัวป่าที่น้องนี่ยายุ่งนะเหตุตาและจีรางานเนี่ยแล้วคนอีกที่บาดแล้วก็มาย้อนสีเนาะเห็นน้องเขามาพักยุ่งนะแล้วทับหัวป่าในชาวบ้านเนี่ยเธอที่พักบ้านมายุ่งเกินงานเดียเนี่ยเดียอยู่ห้ามมาโลเจอยู่ห้ามโลเจมาจ้านะเนาะมาเยอะขอมาเยอะมาเลยนะเจมังงาเย่เนี่ยเนาะอันสายเงาที่ยาเนี่ยแต่คอยยุ่งเลยเนาะโกศิยาเนี่ยบาดเจ็บแล้วเฮ้ยรัฐบาลบีขอมาแล้วขอนี่เกิดเนี่ยแต่ไอ้ขอนี่จ้องงานอะไรเลยเย่เนี่ยเธอมีเนี่ยเนาะเย่เนี่ยยุ่งยาไม่เดียถ้าได้ยาดอกงานเนี่ยรัฐบาลปฏิเนี่ยเนี่ยบาดยุ่งมันก็ดูนะขอนี่อันเดียวนะเราที่ยาสมเชื่อที่ยาสมเชื่อสมบัติยาดอกงานเดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยทุลวัยยุ่งยาไม่เดียแล้วจะกะไอ้กะได้ไหนเลยข้อเนี่ยเราเห็นเนี่ยชั่วเสียบาดยาเดือดชั่วเสียบาดแล้วแต่แพ้เนี่ยเรามาหนีนะเฮ้ยมาบีมาเนี่ยแล้วเนี่ยเดือดนี้ผมตีเราเห็นเนี่ยเธอการรัฐบาลเนี่ยเห็นเนี่ยก็ผมจะดูเลยในชาวบ้านก็ดูเดือดแล้วจะดูเลยมีอะไรเราเห็นนี้ที่เนี่ยเห็นเนี่ยชาวบ้านบาดเธอเราเห็นเนี่ยเธอหมดก็ดูบาดเจ็บที่ผ้าบาดบีมือก็ดูเดือดแล้วจะดูเลยหรือว่าเห็นนี้ยุ่งจีมาเราเห็นเนี่ยที่โปแต่ยังในขอลียุ่มเนี่ยมึงน่าขอลีอ่ะมีอะไรโปขอยังไงแม่อยู่ฮะเฮ้ยที่พับแบบมาเจียก่อนนี่เราเห็นเนี่ยโลเจียอุ้มเนี่ยร้านนั้นขาทงฟ้าปัจฉาลาและคู่ก็อินเนี่ยเย่ยังไม่เดียเนี่ยเดียมีเนี่ยเราเหรออายามยังอาศัยเดียแล้วเหรออันอาศัยสายยังนั่งก่อนนี่เหรอเธอมีเนี่ยเรายุ่มอินยังไม่เดียแล้วจะก้าเอ๋ก้าด่านเนี่ยในบิสบิกาเลเดียเนี่ยเดียขณะขอเนี่ยให้อาดัมเบก้าเกาะเหรออายามจีละเกล้าดูเดือดมีนายจักรได้ไหนเลยนายใจที่เกาะก็ดูนะขอเนี่ยให้อีนอนนะโยหืออันเราถิ่นนั่นแล้วก็ร่างงานมีคนเดือดนี้ถ้าหืออันเนาะเราเธอก้าเธอเนาะก็ดูนะเราเนี่ยวันต่อต้านยาเสพติดโลกในคู่งานแถ่เย็นเนี่ยเหรออาเดือดไทยมีคนเราคุยแต่มังเงอเดียเย็นเนี่ย
mihon deni yaseptian bine kore la yasepti te mamunga de tatu chile de la dejone yasepti te bijinya pangale lejeda anno nga te ye nya lo temine ina yo hu anno tina nga yi nyo ade na yoro somunti na anu tin chan vira kuwa pa gadu kwa nya hanya no yang nge ke mede ye nya de rataba pa gadu na kwa ni ga ko hu a yo hu le bi ge ne lo ye nyo ade jo ne ja se ti ga ko hu ade ta mi kha la ko bi ji ga du ma bi ja ga du ade cho ha ma bi la cho ga du lo jo nya pa ga le to pa ga le je ne mda sada ma de le to ja ga e ga nga te ye nya te mi ne lo ye nyo ade ne yo won ti ne e ko ti do na adima yogana luwe ya chobaje ye nyo adio ya upa uma ho lo lo ya septie ma bitu ti yo ga du de ra lo na ye nyi ya suwa maka lo ya septie lo ga ko mo na ye nyo te ga sai duwa po po so le ku ga cha o le nya meje de ye nyo de te ga 1386 le nga te ye nyo yo ha pu lo ho mo ma ya ga ga mo maka lo ye nyo ya septi ga ko lo ya septi le ko ma ni na ya ha ya ma to te ma ngo de ye nyo de ya ho hu ma lo ya ho bu li fe fa le ku to ko ni ngo lo nyo de ye mya ja ye ni a lo ya septi to ya pi ha ngo ji to to lu ngo ji me ye nyo de te mi ne ga de mo ma e ju mo de mo ma e lo te ga ti ko ko ma a to la ti a pa cha ne en ne ne lo te ne adio thai cho ha mala cho pha adio thai mi khala khoi ma bila on ya pha lo ye nyo de ti mi ina yo hu ana nga de lo ye nyo yo ana lu ye nyo ko ne lo yo ana te a ti a ya cho ba nga de le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le ye nya ma mani na adio thai mi khala khoi kho ne ya se te ga ko e ko nge lo le ye ni te ne ni ti su ti e ti ko ne jan thai ja nga du du jan da le แล้วเนี่ยยาเสพติดยูโมเดอร์นะคนเนี่ยเธอเดี๋ยวฉันมาดูช่องหาและซ้อนเนี่ยแล้วเนี่ยยาเสพติดเธอด้านยาเนี่ยก็ดูเลยแล้วจนไหนเจ๊เนี่ยแล้วนะยาเสพติดก็เดือดคนเนี่ยแล้วเนี่ยเธอเนี่ยคนเรามาบีเจ้าก็ดูเลยย่อไปสอนบีบอก็ดูเดี๋ยวจะทางอ่ะเธอเนี่ยแล้วผิวยาบ้านเราอยู่คนเจ๊ยาเสพติดก็กันเนี่ยยาเดือดนะแล้วเนี่ยแต่มาเงื่อนเราเลยเนี่ยดูมาเธอเนี่ยผัวยอมละคุยขอเนี่ยยาเสพติดมาบิดเถื่อจีเล่พายและคงการยมยาเจจังด่าจังอาเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มาเงื่อนเราเนี่ยเจ้าเงี้ยยาเสพติดปะเถื่อจีเล่มาเอ๋ก้าวเดิมเอ๋อยู่เดิมเอ๋อเราเนี่ยเธอเนี่ยปวดเนี่ยพายเลยเราเดี๋ยวปวดเนี่ยพายแบบหมดเมียเลยเลยฮัลโหลเดียจ้อนะขอเนี่ยบีแล้วทำมาไปเลยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเลยมาเดียแล้วทุลงอาเทียเนี่ยเดียที่มีในเหอนะขอนี่แล้วเลยอย่างนี้ถึงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกและขั้วอันเนาะฉลาดหลวยรอรัฐบาลป่าขอเนี่ยยาเสพติดก็ก็แล้วเลยอย่างนี้ขอรู้ดังหลุดไม่เดและเจ้าเนี่ยเดและจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีชีบีกาเลยเดอย่างนี้เหอนะยุ่งอันดังเบียยามเหอเราคุยล้ออย่างนี้เนี่ยทางจุ่นเนี่ยจะกาเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีชีบีกาเดอย่างนี้เหอการนั้นเนี่ยต้องใช้ทิบุญเลยพานาหาดามาเดแต่ชอบยิ้มนะหาดานะนะข้าโนรอเธอก็ชอบมีของรอเวเนซุเอลาและคู่มีของก็เกาะจะกะเอกะแต่เนี่ยมันไม่ใช่มิดูรูลาเธอเดเย่เนี่ยเดแต่ชอบยิ้มที่คอหรือว่านะหาดามาเย่เนี่ย

0: อ่ะหญิงเยี่ยวอินยุ่มเฮก้าเฮยามหลักเฮือนะรออย่างเงี้ยเธออาจจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอาจิกาล้อเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาล้ออย่างเงี้ยมเฮตาโอดาเลอายามหลักเฮยาหลวมีแน่ล้ออย่างเงี้ยอาย้อนเหนือเกินในเยอะๆบอหลักเฮอย่างเงี้ยล้ออินยุ่มเฮยามหลักเฮนะขวัญเนี่ยเธอยามะยาหลวเดย์เงี้ยเดย์อายอมโดนะขอนี่ล้อเลยอัดเดือไทยชอบหาก็ดูอายอกเอ๋ล้ออุ้มดาซาดาหลายอมยาเจยามะเย่เนี่ยล้อเธอยืนยิ่งเงี้ยเนี่ยล้อเย่เนี่ยกับอุ้มดาหลายเดย์เย่เนี่ยเดย์เธอก็อายอมโดนะขอนี่ยังหอบขอนี่สมบูยอดดูไหมจงกูถ่ายที่ร้านเธอเย่เนี่ยล้อกฎหมายและคู่หอบล้อเลยเย่เนี่ยเธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอก็ดูขอนี่เดือไทยมีของยังเหอล้อยมือเจียมดานยาเนี่ยก็ดูโลแล้วยมยาเจียมดาซาดาขอนี่ยาแม่เย็นเนี่ยเราเขาเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดเย็นเนี่ยเดเธอกามูไรทิวมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดทายช่อหางแม่ชาวบ้านเนี่ยยมยาเจียยาเย็นเนี่ยแล้วเธอกามูไรทิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วแม่เดเย็นเนี่ยเดเฮน่าขอเนี่ยอิจูหุ่มมาล้อดันดาลากาโลและชาวไทยธรรมชาติและคู่งานเย็นเนี่ยเนาะเธอก็ชอบบ่าวเธอเดเย็นเนี่ยเดมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคู่เธอขออนุญาตเนาะอย่างชอบบ่าวก็ดูเดได้เนาะหน้าเนาะเย็นเนี่ยมูลนิธินภาและคู่เธอขออนุญาตเย็นเนี่ยเนาะโครงการกำลังใจและคู่เธอขออนุญาตเดเย็นเนี่ยเราเธอก็อบูขออย่างเนี่ยสาวเด๋อขออนุญาตชอบบ่าวขออนุญาตเย็นเนี่ยเราหน้าเธอแต่มาเงยเย็นยังชอบบ่าวเนาะอายุมาดูนะขอนี่อ่ะคือเราอยู่ดื้อมากันเนี่ยชัวที่อาเย่เนี่ยถึงมีนะเนาะเธอก็เธอพอก็ดูเจ้าหน้าหลาขอนี่ยาเราอยู่เนี่ยเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเย่เนี่ยเนาะเธอผมขอนี่ยาเราเลยเย่นี้ห้องเนี่ยเราเย่เนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดเย่เนี่ยเดเธอก็อายุเนี่ยจนเนี่ยมันดาซาดาหลาเราที่มีเนี่ยเรายุ่งเหยียบเราคือนะขอเนี่ยอายอนเนื้อเกะก็ดูเดแล้วเราถึงก็เออบอกเราคุยเนี่ยเราอย่างนี้พยายามเราคุยจะลุงอ่ะเดแล้วจะกะเอกะเดินเลยเดย์เนี่ย
1: นะดูยอดเจ้าที่อาจารย์ยอดเจ้ามามาบอกมาจงจะส่งเราช่วยมาหนูอาบอ这个小楼啊不多少家牛天呢

上啊又啊啦那塞好哎那都下啦喵啦那得走啦呗上啊我去啦都马路撒就上啊不啊我去马路撒就

0: งะเออมา
1: เกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: แบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกเลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบวกแบงค์ขอบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบวกมาเราใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
10: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเม็ดเอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวชรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรุน ดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
1: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วม

0: ฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
2: อดอปูแวปากัญญาโพนเมบาสะสู้ออมมืออ่อนเลือวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบล
3: สปสชกมาเกตาวชูเคแล้วโพสาดนตอบแผลอันนี้คือนี่ตือละกิจิลุยนี่ชอวัคซีนคอติบัตยะชอวัคซีนมาเรย์เดินหล่อแล้วประมือโพตะชีนั้นนี่ตือละติชีกินนี่เจ้ากินโลโทพะผือปานทอมากกว่าสุยอาสุยจิระ HIV สุบุลาไวรัสบีมากกว่าสุยชูสุยจามากกว่าเมคลิปมากกว่าปลาโอมอโอซิโนตามูนไตเจมากกว่าวันนาโรมากกว่าทอร์แลและสุปูมากกว่าโกปูดอแมมากกว่าเมคลิปแปลและอันนี้คือนี่ตือละติชีกินนี่มากกว่าโพโอทอร์และโลตรอเชอซึกแลกเกดอมาโชเตกวีตาอุทอโพเลโลเลตปาสุบาซาบามาตูโพเลตาอดสีชวดสีแต่ยาตรอเชอเอชไอวีซีกว่าอาทอลเลใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเมตร0532853555ใส่ด่วนกมทู1600ดอใส่ด่วนสุขภาพจิต1323เรียกว่าก็กระแดวันนี้แล้ว

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิบว่ากลือปว่ากันยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิบก็เห็นหลอกนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: อ่ออัตโตโคเนและกนาหลอกเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์เมื่อพาตีเพอพีก็กะเนาะบาตุกอลซาเดียพอมอลาวารัญญาไฟพโรดแพลวิทยุคลือหลอก็จะแตะวิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซาตาเชอเกิดต่อเลอรอคอมือทอชิแกดควินนาริและติเลอร์นาริติชีกันนาดอบกากอดอบกาเซแพลวิทยุคลื่นเอเอ็มตะกะโทลุยกยานนุ้ยคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอร์พระบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวเดือดตัวจบกาเซเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะแต่นี่ยายอีเนก็ขอไปอีบาตบาเกินนี้ตัวกอลซาทีเลอร์ตาเชอกตอควีนนาริและตัวเลอร์ควีนนาริอันนาทีแยชิแยเนาะดิซอลเลอร์แม่ตุลานาทีแยชีนาทีแยชีแยนี่ปะกะปลับพลาลอกะลิกะทาถ่ายทอดเสียงเนาะดิซอลเลอร์ตาพิตามาเลปรามาบุจอปาอะโพมือเวโกเนาะอันนี่ติชีแยนี่ลิเนาะตุนิยาเดอจอปาเนาะจอปาเนาะปามือเนาะจอปาอะโพมือโพควาดอลเริ่มตึบลึกอะดิซอลเลอร์เกิดแลมาบุตาตัวนี้ยาอีเนาะดินเนจ้านี่ก็ลือกระทำแม่ปลาถอแม่เปิดถอเนาะเพราะเกิดปลาถอเนาะดินเนจ้านี่อีคาเตบอบาโชดับเบิลแวร์เนาะแล้วก็เลิกเคกันนาตาสวีบอลเลปเลือดพอทับโพเคกันนาเซดีเนาะตาเชื่อกันต่อโอดีเนาะเมื่อจ่าตาเชื่อกันต่อใครอีนี่ที่ชอบเตือนนาเนาะเคกันนากว่าตาเชื่อตาสวีเริ่มอามาซาเกยอกเกยอเนาะตะเคลบาจานี่เนาะอาตัวขวดเดอแต่แค่ก่อการสต๊อปไว้อีเนาะเบอร์โทรศัพท์เลิศเนื้อโทรศัพท์โอปราเตเบอร์ละร้อยที่ซอปเตกันนานี้053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาบานุ้ยตาเชอร์กันต่อเตอร์นาและตอปูอีเนาะดินเนจ้านี้และกันนาดอกว่าตาสวีเตอร์เพลคีเพลเนาะฮากิกันนาดอตากระจอตาบอบะให้ขอเนาะ

Cătălii, ta savi, me loi a tahtă plăcolă, ta tăiu, na, culorea ta tăiu, ta săiu, ja ne, na, disolă, he ot hoguna. Na, te boba, do te blo, disolă, he honi, ta ce cătălă, cui nari, na, anati, ye, ci ye, na, de cuie da puvele, gâna, na, gâlu cătă, disolă, că pla pla lo, lo jopa, de no pa mu, na, le ma bu, na, jopa, apo mu ve go, na, a jo ni, le, an, ni ti ci, ye ni, a ce to ni ti ci, ni le, อันนี้เนาะอันนี้ติชิเยนี้แล้วพอมาบูจะปาอภมุเวก็จุเนาะเพลนอปูเนาะพระราชพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเนาะจะทะเลควินาริอันทีเยชิเยเนาะกันนาเซเนาะเลกาตโมทีซาตโมกว่าซาเนาะกว่าดาเลทีวีเจเจเนาะไม่ต้องมีเลอร์ NBT2SD เนาะเนาะกันนาเลอร์คือหรือกทาเพลวิทยุกลือหลอก็จะแตะเนาะเลิกก็ต่อนี่สิเนาะไม่จะมีเล็กกว่าเลิกออนไลน์ที่ซอแฟนเพจ Facebook เนาะเพจพลานเนาะแฟนเพจ Facebook เพจกรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ Facebook เนาะ NBT คุยเราเวลาเลิกก็ลาเวก็ได้ NBT คุยเราเวลาเลิกจะแต่ดอลเลอร์แฟนเพจ Facebook NBT Connect เนาะดอลเลอร์แฟนเพจ Facebook NBT World เนาะอีกอันนี้ก็แกเลอร์แต่เลอร์ก็ลากรอเนาะอีกอันนี้เดอเล็กกว่าดอเซฟไม่ต้องมีเดอเล็กกว่าดอลเลอร์ YouTube NBT CJ เนาะอีกอันนี้บักาเดอตามาบุเลอจอปามอาเวอาพมือเวโก้เนาะพมาบูจะพาพมือเวโก้จบนะอีกคันนี้ให้ก่อเกือบปลาเราก็ลือกระทาดินนี่เจ้านี่ให้ก่อจะเกือบแต่ตะกะจอราคาจะก่อทอดตะสวีตะเพลวีแลเกเลอร์ปอลเพลหรือโพธาโพตาตือตาเชกตอนเลยเนาะเฮ็ดเกินหน้าดอกกว่าตากระจอเนาะดิซอเลอร์บาค่ากลิซอก็ชิแกเนาะเลกรมอุตุนิยมวิทยาคือเขาคือการเลือกตัดนิยายอีมุนมีมือซอคีจิคือลามิถุนายนเนาะก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี่แต่เวดามุโคจูเวดาเซอร์ชิเปอร์เซนจูบัตต่อดิซอเลอร์เวเมโฮซอเวกิแมเวน่านเวตากเวกำแพงเพชรเวพิษณุโลกก็ดาลเวเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่ละภาคอีสานจูเวดาเซอร์ชิเปอร์เซนจูบัตต่อดิซอเลอร์เวน้องคายเวบึงกาฬเวอุดรธานีเวสกลนครเวนครพนมเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์ก็จะแต่ละตาพ่อพ่อนะจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาเดกิจูเพลเลเวสระบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวสุพรรณบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครก็ดอลเวสมุทรสงครามเนาะก็จะแต่เริ่มภาคตะวันออกจูเวดาคือชีเปอร์เซนจูโดบาตตอดิซอลเลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวชะเชิงเซาเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลอหลักขอปาดปาภาคใต้เนาะภาคใต้เลอมือแฮทอดปาเนาะฝั่งตะวันออกแต่เวดาจูเวดาลุยชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเลอร์เวเพชรบุรีเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวสงขลาเวยะลาก็ดอลเลอร์เวนราธิวาสเนาะก็จะแต่ละหลักเข้าไปเริ่มมือล้อนเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจูเวดาคือชีเปอร์เซนจูโดบาตตอดิซอเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเนาะแม่เมเวบอกก็เวเลโอบุลอซาเดเวบอกก็นี่จูเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะก็จะแต่ถ้าเขาปาดปานี่จูดาเซอร์ชีเปอร์เซนต์คอมพิวเตอร์เกิดจูบาตตอเนาะบาตตอเดจูจีบาตตอเดจูว่าโอจีเนาะอีคาเดอร์แฮตเตบาบาซีญาคือนะบากาโทรศัพท์ให้จ้าเอ๋ลอกามุคคนี่เกิดจูดิจิมาแล้วลอกาตินิคินีลอกาเตจูเนาะมึงจากพี่อปูขีเนาะลอกาเวกิแม่แล้ววิปุเนาะอาจูชิโกชิแกมึงจากจูตุดโดะมาเฉพาะตินี่เนี่ยแฮเดอร์กลิซอกอนุแล้ววิปุเนาะมันจะเลออาจูมตานิโตะอะเลจูเลกะคือกะอากมาซาดีอีเนาะดิซอเลกลิซอเนาะตินีตินีเนี่ยชอตเตเลลาซาเนาะดินีจ้านี้ตาเชอกะตอเลออาลอเลจึกเกออทอเกลือโพธาโพเนาะตาซาวิดาตะเพลเนาะวิเลเกเลลือโพธาโพตาตือตาเชอกะตอเลเมือก็กะเบเมือซาพรีโอเดอร์โกลเดเจแค่มาฮานี้แฮโอแกสกอลาซาดอตัดเชือกตอนเลือเปลือกกันหรือเปลือกกันย่อคืนนารีและตุเลอร์นุยนารีเนาะเดียพอมูลาวารัญญาไฟเพโรดเนาะเราพาลาซาเปอีตาบลือ

0: លើភ្លឺភ្លឺយ៉ាងណាមានលើចំម៉ាសេឬណូស្ត្រីឡាសេពោះចំម៉ាសេនេះទៅឌីវ៉ាកាបាអាកុំកោទីនេះបអូអូវរ៉ាដឺអមោគីកាឡាអូដឺភ្លឺនេះបអូអូវរ៉ាអូដាកសីអូដាកឆោកឆោផាមែនេះអូខីឌូជិនណាបងយ៉ាងនេះពោះអវរ៉ានេះលែម៉ោសេណឺលែជួយសេជួយវ៉ាបងយ៉ាងនេះលលឺទីដូននេះពោះអាជួយសេនេះដឺផ្លែអបតហ៊ឺណៅបងយ៉ាងនេះមកឆោសេនេះមិនជិះជិះលែជួយសេហាលែជួយសេបកោលចំម៉ាសេចំម៉ាសេនេះអវរ៉ានេះមករតនីគីនេះដាអមោរ៉ាអូលហ៊ីនេះពោះអាតានវ៉ារតានាពោះខោរកានេះដាពមឺរូណរកាពោះខោរកាយដាសេអផអមាលីដាទៅកកដរពមពោះជគូនេះមកទៅណាក្វែនៅយូនេះបាទលលីតាប្រប៊ីនេះក្វែបាទអាអ៊ីណោពោះខោលើចំម៉ាសេអមោក៏ជឿហេណាលីតាប្រតប៊ីអ៊ីនមេទឺលណូនេះហាកេអូមមេក្លេណោទេបាទលោកញ៉ានេះហេឡបាទមើលបាទលៃចោនេះលោកញ៉ានេះបាទលេចោនេះវេហីធលីបេពោធវេតតតអូមមហាកេលេហ៊ីមើមមម៉ាឌីលេទេបាទអឺផ្លែជួយគេសេណេណោម៉ាគេសេដណេណេចេកេអូចមុនសតខោហេហៅណាទេបាទអឺឌីនេះអាផ្លែម៉ាគេសេលឡោគីម៉ាវេហាកេលេហ៊ីទីញ៉ានេះគេទឺណមរនគេយុញ៉ាលលីមើញ៉ាហាកេហាកេម៉ាំតឡោហកេមនមតានោមីបាជមោតានិតានិនពតខ្វាលីរានមោសប្រាដូម៉ាលីខានីនេះជមោសាយកមនអេផូអេមហកូអេផូអេមបាគាទូលើចមេសីរានាដូគេដឹងភូនម៉ានេះកមឺយ៉ាជមោវេអឺមិនជីលើហកូអេមកនេះហកូសេបានមិនបាតលើអេផូអេមកនេះហកូនេះយ៉ាទេវេអឺមិនចានេះកោលហកូឯណាទេវេបងយ៉ាងនេះបែបអូខោបែដឺនមោខនេះបវិថោវេធឺតាភ្លឺបាទ្វីឡោដឺតម្លឺសេសានេះបលួយហេបលេគូនេះបានមកលេទឹលឹកប្រហីហីណាចោប៉ាហីហីនេះទឹលឹកចោប៉ាហីដែរតែវណ្ណបွားប៉ាហីហីឌឺប៉ាហីផាដូរហីឌឺបាត់ដល់មឺណឡាគេឌឺអូណជេកាបងយ៉ាងនេះលេអ៊ូលើប៉ាដែរមេញ៉ានេះអ៊ូគွားបែណចោប៉ាកូនអ៊ូលើដែរពូនអ៊ូហេខោតាត់អាប្លាមេប្លាណាតាត់ហ៎ផោមេផោទីបងញ៉ាំតបកွာលរតទីជោរតែញ៉ាំអឺណាតបមឹងព្រះបបមឹងព្រះហើយអ៊ុលដមញ៉ារាមតកលែកកោកមកមឹងការនេះមើហេតោកលើដមផោគឺមានទីដែរតាកោជួយហឺមឹងការតកោជួយហាហេតោរបលើដបលើជិះសូនណាទេវអឺបងញ៉ាំតលែកតតលែកតទិលដបចាមឹងការមិនអ៊ុហ៊ីអ៊ុខលែកកលនហេហាលីហឹមជអ៊ុលើទីពណាពុទីលឋានីទេវតាជិះហេលើអ៊ីនីហេគូហើយគឺនឹងឡើងអាចហេតុជំនួសតានេះជឿហើយគឺទីនោះទីហើយដែរហើយគឺហើយគាត់តាលើហិកូដេឡមកបដាបដយករកជាដែរណាអាគឺទីនោះទីនារាមអូជាមណែចភោអូរកាចភោខាន់នេះអាគឺតបញ្ញាណាអាគឺទីដែរបែលឹកលើញារភែគឺនំនេះបាទអូផាក់គាត់ទីនេះលផាក់គាត់បបផាក់គាត់លីលីវេលីលីពីដើមមើលមកដើមមើលបាទទៅលើតនីញ៉ៃចាំមើលជាផែអូផែនេះជាគឺឡោះតែវាទៅចូលវ៉ាបបវ៉ាទៅអ៊ីបានលែបាទផែវ៉ាវីលីច្បាស់គឺនេះគេអាចប៊ូគ្លីដែរជាគឺនេះប៊ូគ្លីនេះតាមអូជាតែដែរមកដល់ចប់ប៉ាអាមារកាតែវាអឺទៅអូបាទប៊ូគ្លីទៅអូបាទលើចប់ប៉ាទៅណាតែវាអឺតែដល់ឌីនេះគេមើលតែខនតាន់ទៅណាហួរនេះតែហែគឺប៊ូគ្លីនេះមិនហែគឺប៊ូគ្លីលោលោបាទតែដល់នេះហែគឺແນ່ອັນແດ່ລະແດ່ເບາະເລື່ອງຜົມມືນີ້ມີອູ້ນະຕັ້ງແອຮ์ພໍຂວາຈິຫ້າຈັ່ງນີ້ເອີມີດີນີ້ຂໍຜົມມືຣາເດແດ່ແລະມາຕາຫາກີດີຂໍແຄມຫາແດ່ເບາະມືຫາລະຄອນປຶດນາຜົມມືກັນແລະກລໍນໍແລະກູບານທີ່ຍາບາຕາຫາກິນຍາປຸກຣາປຸກຣາຕະການດຸຕາກີແຈຄີກາດຸຕາກີແຈຫາກີທໍຍາດແນ່ຕັດຊໍລໍຍໍກະຫານີ້ເລຍຍາເບາະຣາຫາຣາຣາປ້ານເລປລຶງນີ້ປ້ານເລແບມຫາລໍຫຼັງປອນຈາຫໍຍໍຈາຕະການແອຈາពូខ្វាតកាតអេបាតកាតអេបាចាវិញណាពូខ្វាមានលើចោមកទេកចោផាមែនគីឌឺឡែមកទេចារកាតប្រអេពូបាចារកាតអេពូបាចាចាទិលតដាអត់អេបាលែកដលែកដលុចបារហីក្រលែកទិលដលុចចោផាកាគឺវិលវិលទិលនេះបលនេះថោចោផាដើបលនេះប៉ះចោផាកាចាដមងាទីណានអូនអូហ៊ីលលែនណានហែនទីណានអូខេណូកោរអូរណហែនលើបដអាចមោតានេះចេះហែគូនេះប៊ូគ្លីអាដែរបាទចភោអូរការែបាទចភោខ្វាន់ពោះគឺទីតភែអស់គឺបាទម៉ៅតាបាទទីនេះញ៉ៃចាំមើលមើលចេះភែគឺភែនេះចេះយ៉ាងឡោះទៅចូលវ៉ាបងនឹងវ៉ាវ៉ាទេបាទត อาแพรวราวีเนี่ยบุคลีเออบาดแหกคือเนี่ยคือตีหน่วยตีแต่ละบุคลีเนี่ยละโอ้ยแต่เออบุคลีดูร่าเด้อกว่าเลยก็เลยแค่มาหาหนึ่งจากว่าความมันก็มาเป็นแรกอะไรแค่ไหนลอยอย่างนี้เด้อข้อไว้ละก็ตื่นเลยมึงหาหลับเราเออน่าจะปะพอมึงหน่วยกระทะหักเกย์ปืนทอดลิ้นหน้าปลุกระปลุกระปุ่นอะไรกูบูหักเกย์ลากปอลออเมออทีวีตัดแต่ก่อท่านในพระพระชาลอเดือดก็ห้าในเล่ย์เอาไปเถิดเออถือนานหน่วยกันเนี่ยจากดอลิจากในถึงการในแอร์ในจะพกควาถึงการในจะพกควาเนี่ยมีเลยจอมาเตะก็ชอบพามแมวขี่ดื้อว่าเราปัจจาระการแอร์บาเลือกไว้กูรการแอร์บาตาบื้อเชือกการแอร์บาจากในแอร์นอร์กาบาตื่นเราเลือดตาตาดานการมีเลือดนอสตรีลาเซนปัดตื่นเลยนอสตรีลาเซนการในแต่เวลาจากแอร์จากแอร์เออไม่แอร์คนในเรือก่อนในเรือมาตั้งเรือบ้าอู้แต่เราตีได้ที่เนี่ยมึงเชื่อท่านนี่นะไปเตอร์แล้วกูบื้อหรือเปล่าโอ้ไว้ได้เลยเดินเนี่ยโอ้ไว้เลยเดินเนี่ยไปจีลาพ่อเนี่ยไปชาวโมดีดิบคลอมีไว้เดี๋ยวดีเนี่ยไปก้ามีไว้เดี๋ยวชาวบีเนี่ยมาตีไว้แก่แก่โคไว้ก้าไว้ตัดจอกลาเนี่ยปัดเฮือดเดือปีอีเดือดมาปัดโตไว้ได้เลยชื่อปุถิญานาโตเดือดชาวญาเดือดชาวดีเนี่ยโตไว้ปีอีเดือดเนี่ยโตไว้ได้ที่ญาเนี่ยป้าหาตาเลยเลยเจ้าเราตัดเทกิตามีอย่างผู้สร้างขึ้นเปล่าปั๊บปั๊บออดอวันปั๊บวิโตเชนมูดอตระนาเตเตบะปีอีเฮยบลอนยันเนี่ยตาบูเนี่ยเกี่ยวมาเนี่ยลากลึกลานเนี่ยทีเบสเบบลอนเนี่ยปั๊บบูเนี่ยไปละบูเนี่ยไปชีเนี่ยนั่นละเลยภาษาปาราเทือกปุ่นเลยนะอีมึงก็ไม่จันนี่ก่อนเนี่ยพงรามีเลยจอมาซีกันเนี่ยไม่เฮเลยตาวิตาชอกันเนี่ยเกี่ยวเมนบุยก็เกออเลกเลบอนะเกฮิดออเดจอมาซีนี่เถอะมิหาลุตาวิตานาคอนดาวิตาชอคอนนี่เด้อเออเอาไว้ให้เอดาไว้ยะเด้อเว้ยมึงนี่มึงสอนตูนี่ตูนี่พาไว้ด้านี่เด้อแต่บ้านี่ให้เอาเลยนุยนี่นุยลานุยนี่นุยซอนุยนารีนุยปนี่นี่มึงให้อุยาเดียตึกเด้อบัญญานี่เอาไว้นะปะให้ลอเมนบุเนี่ยเอาไว้ชุยลอไว้ทุปูเกหื้อน่ะตมซาเอาเมนดูเล่นน่ะกว่าเราเมนบูดาชิโกจะมุราอามิออเดือดเลยจะพกควาออบ้าหรือไปเกย์ดอกเกย์ตุทิกโลบูน่าเราปล่อยใหญ่มุตะออเมนดูไตนะอาจจะออเปียวอาทิบ้านเราเมนบูนามาปาวิสโตเชนมุราดากันนะออไปได้เมนบูเนี่ยปะบาตาสัววิออเดือดมุกิตัววิออคอลาวิว่านาวิเกตแต่นาเมนบูออเบลออบลาเมนบูเราโอเทลล์ออเดือดบูทอดเอาไปฮักเกย์ฮักเกย์ตุลาโพเดียวพลอมงแล้วคือเนจมาเนี่ยเนื้อกามมีเลยนอสตรีลาแต่ให้บัวก็ยังมีแต่ได้ก็ให้ออเดินนั่นอ้อปยาวะแกล้งมานานเดือดรีบิแต่ได้แล้วตุนี่ละมีโมดึงสาบวันหรือชมโมดึงบ้านเราอ้อบ้านมูหรือวะผ่านอะไรรีบุ่นแต่มาไว้ด้านนุยนี่นุยลานุยนี่นุยซอนนุยนารีนุยปนนี่นี่แหละอุตส่าห์ได้ไปแต่ถ้าไม่ตุลานุยนี่นุยลาบลาดึงเราปุ๊บขอหนูเกลมาไว้ได้ดูปกติแล้วกว่าเราไปรีบไปปูตาตาตาหมดไม่จานี่เมื่อแต่ได้เลยจานี่น่ะตัดแต่ขอเราอยู่บ้านเลยเลยกว่าอีเมื่อเดียวนะยี่เฮ้ยตัวเสียงเราไม่จานี่ขอเราแล้วยาปะคือกวนนี่เกี่ยวกับหมดก็มึงก็พัดตีบลอยนี่ปั้นอาปะกูเท่าไปแต่จะโตไปเชี่ยการจะโตไปโดนเท่ากับสีวาโคนล้วนน่ะแต่ถูกเท่าเดินมูน่ะกรึกรึโบโลโลโบโลโลกรึกรึโบโลโลโบโลโลลอยเลยไปได้ที่ยานเออปะอุลเล็กๆลาปะกวาดอตาทื่อนะในเวลานปะเตจมาติกเลยเอนอตรีลาแสนนิยาเอียและกวาดอกว่าปะกวาดอาปุ๊บเฮทอตระการกิการกิเออจอมาซีเป็นดอแบบซีวาโคในอุเบบอร์รอลากูเดฟล็อกฮิโตเชกาโตเนปุดุตาเกติวาโกย่าอย่างนี้ก็ยาได้ตัวคู่ดามโมเฮจามาปะเลื่อนหยาบตัวเอมานอร์กาปุ๊บลอกอดูแต่กาแต่จานี้ขี้กาแต่จานี้ตาลอยตื่นเลือดจะปาเลยมีเลยนอตรีลาสแต่ปาเวรเวนี่แหละตื่นไปเลยเวกูเนี่ยปาปาไปเดือปาไปมูดาทึกทึกเนี่ยปูไปคนเนี่ยโอ้เลยที่คอกันหน้าคนเนี่ยปูหน้าปาให้อ้อมูลีหน่าที่ยันแต่แปลงแหละกว่าว่ามันตากันแหละเลยกว่าอ๋อจอมมาตีน่ะหรือตาพาบ้าเลยจอมมาซีเฮ้ยยันบางยันในจอปาคนนอในดอมดึงมือตาเดือพอเดือลีเดือทึกเดือดสีเดือเมเดือเดือโมที่ยันแหละโตเราไปไกลน่ะแล้วตื่นจากไปแล้วเพื่อนน่ะปะเตจะมาเรามีเลยจอมาซีกับอุลล์ปะเตเลือกคีดีไปแล้วแล้วปะเตกว่าเลือดดอกซีคู่กันนี่หรอกว่าเท่าไปนะปูมาดูตากีนะปะกว่าทอกันยาวไปจันนี้ซับพี่น้องดีหรอเนี่ยสิปะเตเพื่อนน่ะมาทันกันนี่แหละโบราณเนี่ยสิเอออีเห็นน่ะซับพี่น้องน่ะแต่ละปะกว่าไปกินปะเบาเลยเนี่ยสิบิดต่อให้ก่อนออกกุ้ยโบราณบิดต่อให้ก่อนจะออกกุ้ยโฟ พอเราจะคีกันเนี่ยปกเกี้ยมูเกตุละเดตาลาปุ่มเราเนี่ยมาหรือมาทาตาเฮ้ยนะเฮ้ยปะอ้อมูจ้าเนี่ยทำมามาตาแล้วนอตรีละเสแวกลากว่าเราละกว่ากี้ขี้กากว่ากี้เตะแบบปื้นนะปื้นตะดาวเจมาปฏิมนาตะขอซาตาสู้ตาซาดาซาท่อเลยญาชี้เลยญาซาเลยขี้ชี้เลยขี้แต่ตะกรมาเลื่อนให้เราไปไหนนั่นวาระนี่แต่ถ้าดีนี่เลยตาเลยคดที่เราอมโหจะมาสู่ก่อการแต่มันเอไอเอสุดดื้อเรานอนกันพอดื้อเราวิริดาก็ไม่มาจากนี้ก็เนี่ยแกทอดตาเกี่ยวมาบ้าที่นาบ้ามันนี่เออย่าดื้อไม่ไหวจะเออเราได้ไหมบางอย่างเนี่ยป้ามาแบบที่กูเนี่ยมาเจอวีเนี่ยมาลื้อท่าท่าภาวะเนี่ยบางอย่างเนี่ยอมวีพาเราตาเรามันนี่ต่อขี้ซาซึ่งซาเนี่ยก็เลยอุดก่อแก่มันบางอย่างเนี่ยฮักเกตือคนเนี่ยปักคอไปได้เลยเกลคนเนี่ยปักควานล่าไปเกลปวานาปัตเตจอมาเตดูนอตรีลาแต่เนี่ยเกลอุดก็แก่มดูตาเกมากก็ควาโดนาปะอุลฮิเลยเกลกลานเนี่ยตะกาควาโดตะกาควาโดมาเวเลดดอกซีวาโกที่ยานาอามาที่ลูควาโดทอที่ทอลูควาโดกลอที่กลอลูควาโดปนาที่ปนาลูควาโดปาญอที่ปาญอลูควาโดปักปักควาเกมานอตรีลาแต่เนี่ยดูตาเกตเพิ่มไม่อีเพลสเวชาทูบาทูกิชินอบาชอมีชาทูบาตาโฮชินอบาตาขอปุดุตาเกตานาอาเตเตเลบานาเวลานะปุเวลาปาลูกวาดอเวทึกดุทึกาปามุตรอพี่กาปามุตรอบอญานิเวดาเลอุรกอมีกวาเลอุรกอมีกวาดาวาคอเรเลมาดอสิเนเวตาพาดอมอนเวลานะเกทึกยาบุกอมุกาลจอมาสิกาเนเลมาดอสิดาแปลบอลุติทาเนเวลาคนเนี่ยไปอุบัติเหตุที่เนี่ยก็ต้องยอมไปบุญเนี่ยต่อกรอตึงต่อกรอตึงมึงก่อนลิงกาตาปน้าหัวตาเปล่ากว่าแต่ปูดุตังเกลี่ยน่ะตาแต่ป้อนน่ะมั่วจึงเลยยอมบุญเดือจอมาเสียมาเจน่ะจอมาเสียมาเนี่ยมีเรื่องน้องสิริลาแซนป้อนดุตังเกลี่ยมาไม่ยอมบุญเดือเดี๋ยวดึงบ้านเราของมึงแต่แล้วเวลาป้อนมึงก่อนลิงกาเนี่ยตากลัวบ้านเลยขอน่ะตาทรมีป้อนนี่ท้อเฮ้อเตะไปได้ความมึงจึงยอมบุญน่ะเจน่ะเตะไปได้ไม่ยอมบุญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวิชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเรียนพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเส้นยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาส จ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรสิบไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุพุทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับพกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระผู้สายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับพกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอัฐิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับพระกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกตสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชมนุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิต ต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวายเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยครับ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
6: พุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุ

摆脱名堂。

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตยศถวายความเคารพและตุยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชสิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพ

0: และช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับโดยมีโดยที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกตสันพินาท่าที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระองค์สารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

0: ้องจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
0: สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้ว

0: จากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระจุกศลปันตนาสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาและในทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒนาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนพัฒนาหารนะครับเมื่อถอนพัฒนาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตรสิบไตรนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรให้พระสงฆ์สดับประกอบครับ

ที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยมาขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดศิลปกรหรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของศิลปกรนั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีลานพระพุทธายุน10ไตรนะครับทั้ง10ไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่งในการเริ่มทีในเมื่อวันที่ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่สมเด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: On.
1: ตรัสประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับ

ติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูอะติเรกะวัตสะสตังชีวะตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระองค์พิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่

ปรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอันเดียเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายเดียเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: พบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปีพาทนางหงนี้ก็เป็นการนำวงปีพาทธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยหรือมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาทนะครับก็คือปีในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปีพาทเท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปีพาทนางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระบิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษายงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษายงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษายงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษายงใช้สำหรับลาดรองรับภูษายงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษายงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษายงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษายง2 สายนั่นเองครับ

Atireka vacca satam jivato

สัพพรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินียาสหปวัตุสัพพทาโกตวา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกะสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชระยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ

0: าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสระราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวสระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
1: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกกุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกกุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาจสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวัชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวัชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวัชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวัชระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูสายโยมครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดพระไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัฒน์จากพระมหากษัตริย์

ที่ทำนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับอุปสิทธวา

0: คะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรณ์ในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับ

0: ไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดูชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิสนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับส่งกลับไปครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤฒแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมือนซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมุนีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาฮะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโย

ถ้าวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิวคอลุละเซจ้าเลียวไรกาอโบดาเจ้าคอลุหายูละวิวจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อเจ้าเกือบตีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่AM ตีฮิวโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุข้อไรกาอโบดาเจ้าต่อไปเชวิวและงาละหุข้อป้อเชใส่มานักบูเมริโยติมีเลเลติชตินาริตาและสาวุมหลอกก็ติชนาริทักขไกและอุ้มเผื่อวิอ้อยาที่นาริควายตาและก็นาริทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุข้อไรกาอบุดาจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุข้อพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดาไปเทวิโย

Hola, su nave anataka sopo soto ha sapfo tola gavio. Bato ta yele, hola su anata tenil le ha sala pevio. Le hola su nave ole mutike gavito monile gupiko hola su ta. Chibala le atanoma veo kuta yele chibala gavio. Akotele chibavika hola su pepavika. เฮ้ยยูเจ จัดดะกือนาบะเตเซเซซูนสปสชเคเตเจไมซูนงาเซนิฮิงาเซงางาซูต่อพ่อเวเตขอซูนซูนนิมาสิอานาพ่อเวเตเซนิเซทายาเอเตเลชโมติกาลิลิจัดดะเฮ้ยยูเจแม

อบูดาจาวิโยยานิมลากาติปอทอกาดาจาวิโยเนยาชอคโลงาฮือไรกาอบูดาจาอคโลกาพูกาโมดาเลออคอกากอกาดากิเชวิทปาตออรอเปเลติกาลิลิถาตาอุยยาวิโยคโลละเซจาเลอไรกาอบูดาจาอคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิโยวิโยเนราฮุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชลินาติกาลิลิกาจาเมดอเมซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอสาปิแม่และยันยิเวียวยาแลชุดิซอคอโลสปึงานียันยิแลขอฮาปาจูฮาปาคอโลยันยิแลนี้ชุขอนี้ยันยอย้อนแผวิโยและจะขอเท่ากันยี่หีนี้ชุขอขออุ้มขอฮาเวียวเวียวเนียละหุยาติเผายันยิเวียวยาแลงาคือไรเก่าอบุดะเจ้าคอโลเมื่อมากาตะลาวิแลงาคือไทมิกอคอโลส่วนกลางพ่อไททอดสวิจอวิทัปปาโตเมื่อมากาตะลาวิโยยันยิอัทมาอ๋อรอไททอดสดจอวิเลโกโกไทจอมโคคายามิอืออาสะเลไกตาเวอเย่าคอโลบูติปีเวจอวิโยเรียกคือไทยจอมคัวคาแล้วเรียกคัวคามาบูติปีวิอันยีจอวิทัปปะต่อไทยทอดสดติดต่ออาลาเลเรียกคือลาหุคอรายเก่าบูดาจาอาลาเคติควยนาลิเคเรเมื่อมากาตะลาวิโยเรียกคือจะได้คือติควยนาลิเลือวิอย่าโคโลกานาลิอย่าชออภุคาจาวิทัปปะต่อเรียกคาเดกาสอยเยวิโยอโลโกปูไกปูเวนาลิอย่าเลยุขอกามากาเรียกคือสิไลจาเอกติควยนาลิกากติควยนาริวิโอคโลจูจาวิโยแม่ยันยีวิอยากาลิงาคือลาหุคอไรเก่าบูดาจากาอันพอต่อไปเชวิโย Facebook ไลฟ์สดพอติเลกาจะได้คือ TikTok เป้ากาวิทยุเรดิโอพอกาเซพอติแกอจะใจไลฟ์สดต่อไปเชวิโลแม่อวิยอนยาลาหุยาติพาลุลาแลกากากาโมวิโลโกอ๋อชอบปฏิภาทกะแปปีแผวิโยกากากดไลค์กดแชร์ละแผวิโยแม่เอกวอยามากาชุดูลีลือตาวิโยยาอ๋อคอโลคาเดสอยาสาเรียกเอกวออลอเปเตลองาคือติแกยูเวลาแลกเอามาดักไอตุเวซาตาแลยานิงาหุมเมียวคอโลแพกไอเชเวอ๋อเจ้ายามูชามูหยิมกะมูหอพอจ้าดาวิซาตาอ๋อลอทะติแกนาสิแม่ฮาวิโยวิโยเนราหุยาติพาโอจี้จอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่องาคือไทมิงคอโลมุชามุยอลอซาตาติผาปิกาลาวิแลมงาคือไทมิกอคอโลนี่ชือขอนี่ตาแลเลนี่ชือฮีนี่นี่ชือกอนี่เซชินิวิอยาชอคอโลมาวิแลมุยีเรียกงาคือไทมิกอคอโลจอมาวิโยยาค่าจะจอมาจาวิแลไทมิกือออฮอติต่อพ่อไทมิกือออก็จะติต่อพ่อมุนีต่อพ่อแผ่วิโลแม่เรียกแค่ก็งาคือแท้มุ่งเหนียวนาเต้ต่อพ่อมุ่ยีลุลาวิมามาจะเหตุล้อเหตุว่านี่อย่างนี้เลยเต้ฮาวิอาเซชเปอร์เซต้าแล้วออเชเปอร์เซอโคโรเจติจอดตาวิโลแม่อยากข้าสอบปอเลยนี่ชื่อสุนิเกาเลยสอบปอล็อกโอนี่ชื่อสุนิตาเลยฮาปัสเตนิสฮาปัจเรฮาปาวิอยาเชอโคโรมุ่ยีลุลาเลเต้ปอกอลามากไปตุโยเจเลยนี่ชื่อสุนิตาเลยฮาปัสเตนิคาไกเจงาคือลาหุยาจวยคามาลาวิมาเฮเลซาลามาซาลามาเจนอโกมุยลาตุโยเจก็เลยเป้าหมอยูฮุเกลมุยมาลามชัดเลยฮอวิสลาโยก็เลยงาฮุราฮุยักข้ามาลาวิเลขก็เทมหยอนาติต่อพ่อแลอันนี้แลยะนิเวียวยามุยมามาจะเฮแมเลยยักข้าซอปอไทยและตามากเกวิเจเลเตยาชนิดคือเวียวยาเลี่ยมหลอกข้อวิโยเลี่ยมมูฮามูยิโลเลพายุโซร้อนเลเมฆขลากวิเจนัวมหาสมุทรเลแปซิฟิกราชื่อให้ปั๊มเหมียวฮอติตอพลมฮอมูยิโลติดีแพตอลาเชวิเจนิชขอนินิชสินิวิอยาคโลจะปั๊มเหมียวลุยตุโยเจอยากเข้าบูดาเวเลมหอมุยิรุพายุโซร้อนเมฆลาโกเวชติดีนี่คือไทมุมิทะมาหึลาลอแม่เรกว่าอันยันยิวยาเลมุชัชเลฮอกยาเซวิโยยาข้างหึจิไมวิลากว่าเมฮากะมุหอเอาเลติกาติติมุยิลาวิโย

不要压就要拉他巴列那次哦也扎不了你吃哦可乐有个巴哈古盖杜维巴哈古盖杜维里奥卡路奥卡德维杰那有白奥马做维杰奥拉德亚勒那次哦也扎不了这对帕塔高扎高多维托罗古托纳德索勒哈萨比盖杜尤杰勒克德勒你也得亚勒那有白德达维那次哦也扎不了ตากาติเลกาตาวิพุชมอดิคาเปยุตุโยเจเลมมีวิมอติขอกือตุโยเจเลเสยาติยาลโกเตคะลิลิกาเลอาชิยอคะคอโลกากันยะหาซาปุตุนาโจยิจาปุวิโอเจติภาคะคอโลคอโลมากาลุลาตุเมสพอเลกากะหาซากิตุอโปเลคะคอโลคอโลกากอนทูนแม่ของแผ่นดินก็เวเรกอนทูนจะได้มาถากะกอจาแลเตไกตุโยเจออยาติยาลโกเลอาควาปีวีโอกะปีวีเจกาติพิกาติยาเวเลตากากาติอาเลเลดอพุเลอทอคอโลเชียเลตอลาวิชอติผาลกุกะนิมาออตอคาไกดอพุกาพุเลเลมุมีวิโอเลียวค่าข้อพิยาวิโอเจติผาทะมากกว่าติยาวิชอติผาทะลกุเลกาติผาปีตุโยเจเลทอคอโลเชียเลตอลาวิติผานะเลเฮโกชกาจะขอเลนิชขอนี้จูฮาปานี่หิงาหาขอชะก็ขอนาชะอยิจ้าปื้อเวต่อดะวิออนยอขอโลอาจุยารัฐบาลกะคาแต่ตาวินายโยบายออมมาอลอติผาอยู่เวลาแลเลียววิออนยาละหุยติผาทะโทมาลาวิโยแม่ก็จ้าเลเลไลกาซาตากามอตุโยแฮพรบเลนเลนมอนรอก็เวเลพรบเลนมอนรอรอก็เวน่าเลเลมอนรออารมณ์กับตัวยมาปิโอรอเลยพรบชดิมาชดิคือเวียวย่ารัฐสภาคอลุสภาคอลุจีดาเลผาจิแม่เลฮาเลตุเวียวรอโยเลียวรอโกไลกาตุกุมานากาฮิแฮเลพระราชบัญญัติพรบเลมอนรอแม่อัตุมาก็เวเลนะเลเลมอนก็กว่ากาลักคอลก็เลมอนก็กว่ามาภาษาก็เวเลยมาภาษาลูชูเวตยาเลยแซ่เวียเลยเลมอนก็เวนะเอโอเวียโดเวให้เลยอยากเข้ามาเหตุจีเฉลเลมอนรอรอก็เวเฉลเลยกฎหมายพอเวนะเลยเฮียก็เลมอนรอก็เวพรบชดิมาแล้วอาทุมากุกาเวเลยก็โกเลยงาหึมเหมียวคอโลงาหึมมียากาวือจ้ากาวือเย่เชเวเลยมอติผาวือวือลาแลเลยมากาเย่สิกะปะเอเวชดิผาเลยงาหึมมียาพูอยู่ต่อเลยเวือวินะอยากเข้าฟูปีเลยเวือวิกาลิมาดาวิโมกาเวเลยจะเขวิติผาออกคอโลเลยชอวือเลยชอมาดาเลยอันท่าเวือเลยชอบปอไปวิจะเขกับผู้วิลาโกนี่คือเวือตาวิโมชอขอปีแผ่วิเจียวเสพาขอปีแผ่วิเจียวเลยเสพาเลยขอละมาแผ่มาแผ่กูมาแผ่นะอามาเตเลียก็คงมีวิอ่อเรียกค่ากฎหมายต่อเราแม่เลี้ยงอะคือมอวือเยเชเวเยตุเวโมมามาเลียก็คงเลี้ยมอเยตุเวอขอเวียกาขอเวมอเลียตอกแกะติผาจะเคเวกันนะเลียเครื่องใช้ไฟฟ้าเจเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกว่าอามาก็เลียวิกาเชวิตุเวเลียวิกาเชวิตุเวเครื่องซักผ้าเลียดับคูอีกาจ้าดอตุเวหือฮอเลยจะได้ผ่านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็วิโยชเวกาเลยพัดลมได้ผ่านกันนะเวเวลาเลยเยวิโอคอโลตีสมากาเหกาป้ายเวเลยจะเคยวิจอวิทยาท่าออเสพาขอปีแผ่วิเจเลยมาเตอเลี้ยวค่ากฎหมายจะได้มาโตลาเวเลยก็โกเลยมอเตห้อป่าชอได้ผ่านกะสติเตเลดะดะเวเลยมอเตผ่านคาเดติโตตัวโปแค่ก็งาหึมมียากะฟูโตเลเววิทะปะโตดะดะวิโมกาเยตัวโปน่าเลี้ยวผู้ขอรอรอกายเยตัวอโปอ๋อเลี้ยวค่ากฎหมายพรบเลนมอนรอก็วิเชต่อลาตาวิเจเบื่อเลยกับโทรศัพท์ออคโลกากาวิเจแม่เลี้ยวโทรศัพท์มือถือกาเวเวลาเลเยเวติฮาปามากายกับป้าไอเวน่าเลี้ยวจะเคติผามากาจอดดูและมอโทซาแกถ้าขากายกาเจงาโกลาปุตาเวสินค้าเลี้ยกาคอยเยเวเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มอโทจะได้ผ่านแลขอฮาป้าออคโลโนคือเยเละเลี้ยวปามาบิฮิกับป้าไอเวลโกฮอลาเสพาเสพาขอปีแผ่วิเจเลกาขอปีวิแมลีมอกาขอปีฟูกาขอกาขอขอลาเวน่าลีเนหัวเลใครเตละเตปอแลเตขออุปเวเลเตขออุปเวกาเจกาจอบฟุคาวิทปาตอเลอเซอลากาวิทปาตอกาลอกเตขอจิแมต่อปาหนอกาวิเวลาแลลีนเซหไปกากากาไปเวลาโกขอปีแผ่วิเจเลจะเวลาเลพรบเรมอนก็เวน่าลีงาคือมียา
วือ

Ye che ve mo te phana phu pu le vua vi kha se le a pura vi khe li of kho lo lo ga ye to pu na le te ya li mo te to pa cho te pha tho ka a yi kha de yu le da da vi mo te pha te to tu op pu le o le kha kot mai phara bo len mo lo ko ve che jo vi je le khe ko nga hu mo vu cha pa o mo kho lo le a ga ku ga cho vi o ya cho vi je เลยต่อไปฮะที่กูนะไปเวลากูหมดท้องกูแล้วกูนะกักกุลาเวเลยกักกุลาเวเย่เย่กับเผลอลกักกุลาเวเลยเฮ้ก็มอมาเผลอเวทีอย่างกูเป่าเวลากูนะเลยเย่มาเราเวจะเคลียเวลากูกักขอบีเวเลยเปล่ากูไม่กันเลยก็กูด่าเวชอออกฟูกติกูไม่กันชื่อเซ็ตชื่อเปอร์เซกายอลาเวนะอเลมือมาด่าแต่เวลากูเลยกักขอด่าเวฟูกักขอด่าเวเลยเฮ้ก็ชื่อเวกันมอปาวิเลยมอปาวิออกคอลุติชออนีมอปาวิมอเยคือเลี้ยวจืดได้ผ่าเราก็สื่อหยอกคอลุเจเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอิเล็กทรอนิกส์เราก็ติชออนหยอกคอลุเจปากาวินาลิชอปาวินาเบื่อเลยสิงชื่อว่ากูเวเราก็ขอชื่อหยอกคอลุกากูปุ่ยปีวิเจก้าเราก็กาขอชื่อหยอกคอลุกากูปุ่ยปีวิเจเฮ้ก็เลี้ยงหือมอวือเลี้ยวมาดาวิมอจะเคกาเวติยาธาเลี้ยงหือตาเพจวิจิแมรี่ช่องทางการร้องเรียนก็เวนะสายด่วนสคบเวเต้เต้ขอขอเลี่ยสายด่วนสคบเต้เต้ขอขอเลี่ยเพื่อและแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็เวเลี่ย OCPB Connect กะเลี่ยนูฮือออลอติผ่าตาคือแพจวิจิไม่เลยกับเว็บไซต์เลี่ยสคบกะแพจวิจิไม่เลยกับศูนย์ดำรงธรรมเลี่ยเต้จังหวัดลีเลสาลาเก่าคอโลแต่ตาวิโยลิชกาอย่างนี้เรื่องอ่ะคือสื่อสื่อเจ้าเวพรบนะเรียนเลมอนลอก็เวชเรื่องอ่ะคือมอวิจ้ามอวิเยเชวิชอติพาผู้เปือเวคาเสือเลี้ยวผู้ขอขอคาคาควายกายเยตัวปูนะลิชกาอ่ะคือมีเวลเลี้ยวค่ากฎหมายต่อลาตาวิเจลิชกานากาไกปืนนะเรียนก็จะเลี้ยนามาเราก็จะเก่งกับเหวี่ยอยากจะจ่อเหเลี้ยนามาเลี้ยมีเกิดชุดที่สองคนโลเลี้ยมีสุสาเวเจ้าเวนะเลี่ยมริกามีอิราเลี่ยวอิสราเอลมีมายาดาวเจ้าเวเลี่ยสงครามบอดาวิติพายเจ้าเวเขาก็ชูอบามีแล้วก็มาตินามาโยยาลาเจ้าไงคือแท้มีมาเตชิมาติโยเวเลี่ยมาเตเลมาโยลาฮิเวเลก็เลยมียากันนั้นข้อขับบีจอวิโยเลี่ยเขาก็เชื่อเลยตากับพ่อเวจ้าดาวิจิเลี่ยเขาก็อมือตุกโยยาลาเตตุโยเจเลี่ยหลอนยาวิจิติโยเลี่ยชะกานามาอโลแพวิโยก็เพื่อนเลี่ยอาวิ่งเนี่ยละหุยติพอป้าทุกอย่างคือจาวจิไมกาจะได้คือรอเละรอจ้าป่ามาเจ้ารอเจ้าก็มาเยมาจอเรียปทุกโมคูเมื่อเตต่อชื่อเยวุสใสวุสสเรียอาบุพืออปีนุขันยูเบเรียจะพอจะตัวเยมาจอเวียก็ที่ออกมาลาวิเจเขาก็ชูจักรลาวิชอกันนี่ก็มาซาวินะมาดักเกวเรียเขาก็ปีกันยูเวโอ้โมฮกเซเวอุสสจาตัววิเจเรียมาจอวิลล์เลยหลอดจ้าป่านะเรียเขาก็ชดิคืองาคือจิมายอคโลกะติปตาอุสพ่อโลกเรียกูวิอยาเพเวทปตอชุมมีชอกันโมกุนมามาซาเมสกันมาซาเรียเขาก็มานิซาวิยมมีเวโอเกียวงากะแปะวินะเลยใช่ปะตอชุดที่คือฮักกูแล้วแต่กูแลลี่งาคือมียากะงาคือจาวาจิมายอคโลกติปาติผัทะทูปีไกเชวิโยจิแม่ชุดที่คือปาฮาติมาโกโจเวเพื่อออเสดผ้ามาโจเวเจเลเพื่อเพ่บาเวใครเตนามาโซเลออเสดผ้ามาโจเวมันจาจิแม่หรือเลกาลี่จวดศูนย์ราชการจาวาจิมายอคโลเพื่อไม่ให้เจ้าของมาใส่ผ้ามาจดไว้จดที่จะแพ้ลาเวเลียเขาก็ช่วยขัดขีกาติดตัวเลยอย่างนี้กับจังหวัดจีนใหม่ออกคโลสูงราชการออกคโลหัวหน้ากติปติพาจีดะเลี้ยวข้างบุกไกตุโยจีแม่เลี้ยจะกับอยู่เวลาเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติพัฒน์ทุมาลาวิโยปุตตะเลี้ยวเลี้ยมือติลอยลีจีเหวแก่เลยปุยโยเลี้ยจีเหวไม่เสียออกไกสาเลี้ยงาคือไทยมีกุบ่าวเวชอเจ้าของมาเลี้ยปลาเส้นเรียกขนุปลาเส้นแล้วมันฝรั่งเรียกออกคอลุขนุกล่องคอลุฟุ้นชื่อเสะลาเจเรียกอุกล่องคอลุกือลาเวเรียนี่ชื่อเสะลาเจแม่เรียกงาคือเมเซอ๋อเตลเลอโอมัมมีป้าอยู่รวยเตวิโลเจคเตลเลฟูชมามาอยู่ต่อยตัวเวอขอกามากระไรวิเจฟูชลิชมามาอยู่ต่อยเวโลกัวเลยอยู่ต่อยเวโลกัวอขอกาลอวิเมเลยฟูชมามาอบามีอยู่ต่อยเวโลกัวอยากค่ะชติกาขะเคนามาสุเจแม่เลย
ซเซล่าเจ้าก็มาจวยจามาเฮเลยไอ้ใครก็จะกะน่าเลยฟูแล้วบอมมีพ่อจะมามาอยู่ต้อยดอกว่าอักขอคาเดกาลอเวเลยอยากข้ามาเวเลยฟูละข้ามาดักเกวีตากาติเลกาวิฟติพาลอกโอหลอมาฮะวินะอยากข้าทีวีจอวิออกโลกาวิลอกโอเลยอักขอคาเดกาลอเวเจเลยใครก็อย่างนี้มุลก็วิออยากกะเลยติคอยนาริออยากกาวิคัสนะเลยสัตติภากะไล่รออยู่เวลาแล้วงาคือลาหุยติภัตตะเก่ามาลาวิโยแค่ก็ยันยิ้มหรอกก็วิโยย่อเลยมือหลีกข้อติปุกพอลาจุเวเลยข้อเย็บแผลวิโยอาปีเลยด้วยสะเก็ดพ่อและนาเชียวิเจแค่ก็หัวเลยมือเลยข้อเย็บจะได้ปุกพอลาวิโยเลยแค่ก็ติแกนาเลยออกาอยู่แล้วยันยิ้มหรอกก็วิโยย่อขลุลุลาเลยออกาปีลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจ้าจ้าเมดอมเมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิเม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน
1: เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
2: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
4: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ99พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
2: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
5: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
7: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
6: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
8: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโครงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.ค

0: ส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 40,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
1: นางสาวลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและเมโทรกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.dn ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าสู่ผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตัดสินประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
2: นายสุภติสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
1: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
0: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
3: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
4: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปสช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสปสช.ในปีงบประมาณ 2,568 ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปสช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
5: คนตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิด ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
7: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกวันควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
8: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
9: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นกับว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
8: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
0: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
12: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบินญี่ปุ่นแอร์ไลน์และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบชนิดแกรนด์สแลมมีวอดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 2-6 6-4 และ 7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช ในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นหลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนการลงสนามต่อไป
14: ทีมมันโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทีมชาตินาว
13: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปสุจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมทาสิกบุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยมันทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองด้านรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซีมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่สุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ทั้งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟสำคัญกับเอกวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงRoad to World Championshipในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟนี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026จิตรภราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2-5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัตนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 ในคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดี ขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นในวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
15: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพลุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
13: นายกรทัพพลังศรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิจพลเชรรัตน์กุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกภคพลเชรรัตน์กุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
17: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร หรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28 มิถุนายน 2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Market Fruit Buffet เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7:00 น.-20:00 น.ณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02-555-0555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าเข้าคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับ พื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาแล้วร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
21: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่26มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคู่นากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะเรามีทั้งระบบหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ฟังที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะคะ
0: ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เรามีอาจารย์อามาพูดคุยกับพวกเราเช่นเคยค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องสุขภาพกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะ26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะคะหรือว่าวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารสุนทรภู่นั่นเองค่ะเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่2นะคะสุนทรภู่นั้นได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจนได้รับแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารค่ะแล้วก็เป็นกวีที่ปรึกษาและคอยรับใช้ใกล้ชิดจนได้มีผลงานด้านบทกลอนขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับบทงานบทกลอนที่มีคุณค่าสำหรับผลงานที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะมีทั้งเรื่องของนิราศค่ะนิราศเนี่ยมีทั้งหมด9เรื่องมีนิทานอีก5เรื่องค่ะสุภาษิต3เรื่องบทละครอีก1เรื่องค่ะแล้วก็มีบทเสภา2เรื่องรวมไปถึงยังมีบทเหกล่อมนะคะบทเหกล่อมค่ะ4เรื่องจนกระทั่งในปี2529ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ200ปีสุนทรภู่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลกค่ะเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีก็เลยได้มีมตินะคะให้วันที่26มิถุนายนของ

con. พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสง

สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อยี่ต่างเราอ้อนตัวเตยอยู่ว่าเลยเฉียวๆนี่ที่อยู่ตรงกูเห็นทําหวังอูเจลอกุนกัวนาน้ําปางห้องโลกุนจังติวติวมุงเอาโลกุนทางเส้นหยันนำลิ้นโทเสียนวันยะเตเวติงลังเจ้ายอมแปเตอยู่ใจห้องดาวยันเทศิน

เงินถ้าเธอเห็นเงินยามเชียสูตัวเต้ติงโยหุยปงหลังดาหลังเสียเปียมดาเปียนเอเมียวเปียมข้างหายเป็นหลังทองตัวสู้บัวหลังไปมาเนี่ยทิ้งโอกินติงมินโยปินหลังทองกว่างอดาวหลังเวียนเสียตุท่าตายามสุดาเยสังเก

ยนยามเหี้ยยนล้างหมอเอเปียวฟังมิวเจ้าท่าตากองทานเสื้อหลังเทนเดียหยุดตังเจ้าเอตุนเปียมเสื้อผงจางยนเปียวเกียมเสียเสียวเก่า

างเมียวผ่านเตยโยหลางต้นเปี่ยมเอเมียวยาต้นเปี่ยมเสียวโยหลางเมียวตาแหลงผ้าเย็นน้ำจางโอ้ยเสียวหุ่งเก่งโป่งโยหลางอินกว่าขี้หลังตั้งเสือหลังเสียงสังหลังเยี่ยมเสเก่งหงอินยุ่นเสียปุ่นขวาเบียนหลังเสมานติวจุนเปี่ยมฝุ่นเสียวหลังเบื่อเมื่อหลังเปี่ยมปิ้นเบื่อฝนเตียนว่าบุอาลางมันปูทองดวงท้ายสุนเปียมลางเมาเอลิวตู้ลางเปียมเปลวจินตานยามหิวหยุดลางห้างหายฟังโอชั่วเย็นทานสิงาจำเสเบียวเยอะเย็นมาเปี่ยมยามบัวเตียนห่างมิวเสียวชาเนจางกิ่งทุ่งทอทานสิงจอยมาเอตุงแห่งตุงสิทางปูชาเจมเซเบโอยูนานานจาเตียนโอ้ยฟังทอยูดหลางานลุยออมเปียมฟังทอตุงทอทานสิงเนลีดอยจาฟังเบียนเปียวกุงปอทุงทอมาหลางฟังเบียนสินโอ้ยเจอหลายไม้หลวงฟังเบียนตาน

สร้างเปื่อนเส้นยามเส้นหน้าทุ่งเมงเปื่อนเลอาบจางเย่ต่อจางยามเตียนเวสุเปี้ยวตานหล่อนันเจียวเวิร์นอุยามมาเข้าตู้ขอแพ้ยางเคลื่อนเปี่ยมจางยามเป็นตัวเลยามเห็นใบยามทิ้งอย่างปินไม้เปี่ยมเสกันสู้เจียโหเวปว่างอ้อยทานยินสินเจียจัวเจียวนาสิโยห้องเลี้ยตายจ้าเท่าเสียวจางดีเวเลยเจ้าเสียวนี่ที่อยู่ตรงตัวเองบนนั้นห้างมาเยี่ยมน้ามีตั้งแต่มาตัวเต็มตุกเกย์บุกมาเยี่ยมน้ามีอันเถิงน่ะเลยเจ้าเสียวตัวเต็มในยี่หนังติ้งตรงติ้งปนในยี่เสียเห็นไหมเจ้าอยู่เจ็ดติ้งคลองว่าลำตัวตัวหายตัวหิวมันกว่าเวกุนเสียวน้ำปังห้องเล่ผิวเท่าเส้นยาน่าน้ำลิ้นโลใจเมื่อกี้เน้นกินเพียวแฟเพื่อนโอ้ยเสียนวันเย็นเส้นน้ำจริงต่าง

0: 他没有很想参加你的没有很有夸这样本没有很有夸这多人这样买面斗鸡月娘阳干面边斗心表里见这种贪庙丹里见有起点有塞里见有作夸从表阳干都听教都里通听阳金买多土天天为不谋月娘流都满藏边昨夜牛跨边夜笑将大年当为谁表将大当家车家鸟李金杨金表苗谈多少李金苗杨金了也接着干小气哦云王妃苗丹心可大心可接到水塘哟杨秀月娘啊南海方哦杨秀牛夸南海飞听听为本大姐夫为何人都没办法请求当家为人生苦求分带解读条分带当家为本家南牛牙买面都记多年跨过分期在里半南天牛阴旧表每年牛跨东家里车家人向为谁表六月月娘小在屋男女同埋三在云大男人同人世头祖先道上为谁表烟有老祖将相在到大七人家云表男女牙买小在屋里边本间有解读条解读间有没主要也是早要主要杨秀年轻大仙桃被世大难困边界年轻有酒定在飞只有那段飞难想只有那段tiệm nhẹ nhất lễ nhị tiệm nhất lỗ phụ nhân dân sẽ siêu ra giờ thiên sẽ dám dồn thủ biểu ra 边色叫我素菜哟，新色菠菜素的也快哦，满色也没有那水汤哟。新边羊下留羊真哩，马街多叫难真羊。有老法听明日真不人真是亚难光母亲大人替大天哦共过表情都累着多少分辨母子辈方他牛夸在宾谷宾谷牛夸大看脚爹娘落难瓜菜宾牛夸羊爱大看脚有话某心难吃怒闻爹不牛夸莫变飞滚嘎起心大看娘大他娘宾满大街爹两分美人家人有啊姑人美奔求姑啊人奔牛看娘爹娘牛夸六度哎阳瓜没有单独行走金色白的小瓜我土黄多色小的哟
1: สถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลขาธิการปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซาจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซาไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ 3.9 ล้านคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหวอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ท้อง
6: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัด

0: โดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
0: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มึงว่าที่จะมาอัญญานะฮู้สู่แต่ดังไงฉันรักเธอเธอได้ยินไหมมาว่าอัญญาก็บ่มงาที่กว่ามางา

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพ บกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรานอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GDC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-112-7302
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นค พรหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้

0: ให้ความรู้คู่ความสุขฝั่งชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
1: นาฬิกาวันนี้มีหลายเรื่องราวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวที่เกิดขึ้นในรอบวันทาง FM 92.5 MHz ครับและคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันทาง FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับรวมถึงทาง AM ด้วยนะครับวันนี้ใครที่มารายงานตัวแล้วนะครับ AM วันนี้ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467 GHzและวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทางเพจ Facebook ของเราก็ทักทายด้วยเย็นๆวันศุกร์บ่ายๆวันศุกร์แบบนี้แล้วก็เป็นศุกร์ปลายๆเดือนด้วยนะครับมีคุณวิไลรายงานตัวมาแล้วด้วยนะครับทาง TikTok วันนี้ก็คู่ขนานไปด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามทุกเรื่องราวไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานหลังไมค์ของเราครับก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเพื่อที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับมีเรื่องราวไหนสามารถที่จะประสานงานแล้วก็พูดคุยทักทายกันมาตอนนี้ได้เลยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเชื่อว่าวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ข่าวค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับชีวิตพี่น้องประชาชนทั้งเรื่อง
0: ปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้จะเจอกันเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์ในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยการพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพเช่นเคยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะทางสวทเชียงใหม่นะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะร่วมทักทายร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่กับน้องนานอังสุมาริบุญสูงนะคะพูดคุยในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพที่ทั้งใกล้ตัวและไกลตัวเนาะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะคะเราจะพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวันนี้มาในหัวข้อที่มีชื่อว่ารู้ทันSTI ป้องกันได้ตรวจได้รักษาทันนะคะซึ่งถ้าพูดถึง STI แล้วเนี่ยหลายคนก็เข้าใจแล้วว่าใกล้แล้วใกล้ถึงช่วงของรณรงค์แล้วจริงๆแล้วเรารณรงค์ตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงสิ้นปีเลยเนาะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่วันนี้ก็มีความพิเศษด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณแคทริดาเกิดกุลนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะตอนนี้ขออนุญาตทักทายน้องแคทกันก่อนเลยละกันสาวสวยน่ารักนะคะขออนุญาตทักทายน้องก่อนเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เสียงมากินขาดเสียงหวานมากนะคะน้องแคทนะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันเนาะในเรื่องของ STI หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี่แหละเนื่องจากว่าใกล้แล้วนะคะใกล้วันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV เนาะหรือว่า VCT Day ของทุกๆปีนี่แหละค่ะซึ่งปีนี้เราก็มาก่อนมาในวันนี้แหละพูดคุยกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนเองก็เป็นเดือนที่มีการรณรงค์ด้วยในเรื่องของ Pride Month หรือว่าที่เขาหลายๆคนเนาะมีความเข้าใจนะคะว่ามีความหลากหลายและมีความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนยังไงซึ่งของเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมไปแล้วเนาะมีการรณรงค์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่สำคัญค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มีความห่วงใยนะคะในเรื่องของสุขภาพทางเพศถามว่าทำไมสุขภาพทางเพศเนี่ยเราถึงให้ความสำคัญแล้วเราอ่ะจะมาพูดคุยกันบ่อยๆในรายการของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเนาะบางทีเราก็จะแยกย่อยเฉพาะโรคไปแต่วันนี้เราเหมารวมเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพทางเพศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีโรคที่หายไปแล้วกลับมาระบาดอีกและโรคที่ระบาดก็ยังระบาดอยู่ก็ยังติดเชื้อกันอยู่นะคะซึ่งสำหรับทุกคนเองก็ในปัจจุบันเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นปัญหาสาธารณสุขที่เราต้องเฝ้าระวังด้วยใช่ไหมคะน้องแคทคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็วันนี้เราก็เลยมาพูดคุยกันนะคะว่ารู้ทัน STI ป้องกันได้อย่างไรนะคะตรวจได้รักษาทันรวมถึงวันรณรงค์ตรวจ HIV หรือว่าวัน VCT Day กันด้วยนะคะปีนี้คำขวัญจะมีว่ายังไงวันนี้น้องแคทมาพูดคุยกับคุณฝั่งแน่นอนขออนุญาตสอบถามเลยละกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่า STIมันคืออะไรยังไงคือเราคุยกันประจำแหละแต่วันนี้อยากให้น้องแคทย้ำให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นรับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PID ก็ดีหรือคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ดีนะคะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เอาไปแนะนำคนใกล้ตัวด้วยเพื่อนๆด้วยเนาะถ้าเกิดน้องๆหนูๆที่กำลังเรียนอยู่นะคะหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอันนี้สามารถแนะนำลูกๆหลานๆได้เลยอาจจะอยู่ในช่วงกำลังเรียนกำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาอันนี้ตอนนี้สมัยนี้มันกว้างละทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้นะคะขออนุญาตให้น้องแคทตอบเลยแล้วกันว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STI คืออะไร
1: ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดทางทวารหนักหรือว่าเป็นผ่านทางปากนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงการสัมผัสจากสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดของผู้ที่ติดเชื้อด้วยหรือบางโรคอย่างเช่นซิฟิลิสเริ่มฝีดาษบ้านอนหรือว่าหูงอนไก่นะคะก็สามารถติดจากการสัมผัสรอยโรคตุ่มฝีน้องของผู้ที่ติดเชื้อได้ค่ะ
0: ก็ถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการติดต่อกันโดยสัมผัสกัน
1: ใช่
0: เนาะหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันนะคะซึ่งมันก็หลายช่องทางแหละอย่างน้องแคทบอกแล้วก็มีหลายโรคด้วยที่เราจะได้มาพูดคุยกันในวันนี้และในปัจจุบันนี้ค่ะโรคที่พบบ่อยมากที่สุดขออนุญาตถามในภาพรวมประเทศก่อนละกันแน่นอนว่าเขตสุขภาพที่1เองก็คงจะมีสถิติหลายๆโรคที่เข้าไปอยู่ในอันดับ1 2 3ไม่ใช่ว่าทิ้งท้ายนะคะ70 80ไม่ใช่ค่ะเราเป็นเขตสุขภาพที่1ที่มีอัตราการป่วยค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วตอนนี้ค่ะโรคในปัจจุบันเนี่ยพบโรคอะไรมากที่สุด
1: ทั้งของประเทศแล้วก็ทางของ
0: เขตสุขภาพที่1
1: เองก็คล้ายๆกันนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือจะเป็นซิฟิลิสกับหนองในค่ะอย่างในปี2568ที่ผ่านมานี่ค่ะอัตราป่วยของซิฟิลิสก็เพิ่มขึ้นจากของปี2567ถึง 50-60% เลยทีเดียวแล้วก็อย่างของหนองในเองก็เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% เลยค่ะ
0: คือเกือบครึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าพูดถึงถ้าถามว่าทำไมเราเปรียบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราอยากให้คุณฟังมองภาพไปพร้อมกับเราว่าถ้าเราเปรียบเป็นคนมันดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะถามว่าทำไมเราถึงพูดและย้ำเนื่องจากว่าเวลามันระบาดหรือว่ามันติดเชื้อไปแล้วเนี่ยการรักษาอันเนี้ยพอบางคนแล้วเขาไม่ยอมมารักษาหรือเขาอาจจะเกิดความอายความกลัวอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยเนาะแล้วทีเนี้ยมันทำให้เชื้อแพร่ได้ไวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เราจะมาเน้นย้ำว่าทำไมน้องในซิฟิลิสถึงมีสถิติพุ่งแบบพุ่งสูงอะในรอบปีที่ผ่านมาคือแบบก้าวกระโดดก็ว่าได้นะในส่วนของสถิติของผู้ป่วยเองเนาะซึ่งน้องแคทบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสูงมากทีนี้อยากจะให้น้องแคทเล่าถึงว่าสองโรคเนี้ยมันติดต่อได้อย่างไรมันมีอาการสำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าโรคเนี้ยบางทีแล้วหลายคนก็รู้จักหลายคนก็ยังไม่รู้จัก
1: ได้ค่ะเริ่มที่หนองในก่อนนะคะ
0: ได้
1: อย
0: ่
1: างหนองในเนี่ยค่ะมันจะติดต่อผ่านทางหนองที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศในผู้ชายนะคะอาการก็จะเป็นอาจจะมีท่อปัสสาวะอาจจะมีปัสสาวะแสบขัดหรือว่ามีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะหรือว่าจะออกจากอวัยวะเพศเนี่ยค่ะแต่ว่าในของผู้หญิงอาการอาจจะไม่ได้ชัดเหมือนของผู้ชาย
0: อ๋อยังมีแฝงอยู่ยังแบบอาการยังไม่เผย
1: อาจจะไม่ได้มีหนองปนเหมือนของผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของตกขาวผิดปกติมีสีหรือว่ากลิ่นผิดปกติ
0: อ
1: าจจะมีเจ็บท้องน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนองในเองเนี่ยไม่ได้ติดได้เฉพาะทางช่องคลอดหรือว่าทางทวารหนักทางปากก็สามารถติดได้ถ้าหากว่ามีแบบออรัลเซ็กซ์ด้วยที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะคะ
0: หมายถึงว่าไม่ได้ป้องกันกันทั้งคู่
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถติดได้ทุกช่องทาง
1: ใช
0: ่หลายคนยังคิดว่าโรคเนี้ยติดได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือรูทวารแต่จริงๆแล้วช่องทางอื่นก็ติดได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้อาการทางสมมติว่าเรามีเพศสัมพันธ์ทางปากเนาะหรือว่าออรัลเซ็กซ์เนี่ยมันจะมีอาการยังไงไหมมันจะเหมือนเพศสัมพันธ์ทั่วไปไหมคะ
1: ถ้ามีเชื้อหนองในลำคอค่ะก็อาจจะมีอาการเจ็บคอ
0: เหมือนหวัดทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยความรุนแรงของมันเรามาพูดถึงความรุนแรงดีกว่าเพราะบางทีแล้วมันมองว่าแค่นี้เองเหรอหลายคนเขาจะมองว่าเอ๊ะมันไม่น่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นโรคที่อันตรายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะย้ำเสมอว่าโรคที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราแน่นอนทีเนี้ยความอันตรายของมันมีอะไรคะ
1: หนองในอะค่ะถ้าแบบทิ้งไว้เราไม่ได้รักษาใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของทำให้อุ้งชงกรานอักเสบหรือว่าอันทะอักเสบรวมไปถึงอาจจะทำให้เป็นหมันได้ในทางของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะ
0: คือยังไงก็ส่งผลกระทบแน่นอนเนาะอีกหนึ่งโรคค่ะซิฟิลิสอันเนี้ยใครที่ติดตามละครดังก็จะรู้จักซิฟิลิสคุณลำยองเนาะในตัวละครที่เขาติดโรคนี้ซึ่งก็มีในช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสฮิตฮอตในทั้งออนไลน์และในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันดีว่าซิฟิลิสเกิดได้ยังไงติดต่อได้ยังไงแล้วความรุนแรงมันคืออะไรค่ะ
1: ของซิฟิลิสเนี่ยเขาจะเป็นโรคที่ระยะฟักตัวค่อนข้างนานแล้วก็ตัวซิฟิลิสเองอะค่ะจะแบ่งเป็น3ระยะในระยะแรกอะค่ะก็อาจจะเป็นตุ่มที่อวัยวะเพศมักจะเป็นตุ่มเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บแล้วก็สามารถหายไปได้เองทั้งที่อาจจะยังไม่ได้รักษานะคะ
0: คือเหมือนตุ่มนูนธรรมดา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะเกิดที่อวัยวะเพศ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นทั้งหญิงทั้งชายไหมคะ
1: เป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายค่ะ
0: เนาะแต่ว่าอย่างที่น้องแคทบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นได้หายเองได้และยังไงต่อ
1: ก็คนก็อาจจะไม่ได้ทันสังเกตเนาะแบบมีตุ่มขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะไม่เจ็บด้วยแล้วก็พอทิ้งไว้ไม่ได้รักษามันหายไปเองแต่ว่า โรคอะค่ะเชื้อมันดำเนินต่อไปมันก็ไปเข้าสู่ระยะที่2
0: กระบวนการของมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆในร่างกายของเรานะคะ
1: ก็เข้าไปตามกระแสเลือดเนาะไปไปอวัยวะอื่นๆอาจจะมีไข้ปวดศีรษ
0: ะ
1: มีผื่นขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้าหรือว่าจะเป็นทั่วร่างกายเลยค่ะ
0: ก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายซึ่งไม่แสดงอาการอันนี้น่ากลัวนะคะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราติดหรือไม่ติดแต่ทีนี้พอระยะที่สองอย่างน้องแคทบอกว่ามันเริ่มมีอาการแล้วแหละมันเริ่มมีผื่นขึ้นมีไข้หรือว่ามีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาแล้วพอถึงระยะที่3นะคะมันอันตรายถึงขนาดไหน
1: ก่อนระยะที่3อ่ะค่ะมันจะมีเรียกว่าเป็นระยะแฝงก่อน
0: อ๋อมีระยะแฝง
1: ระยะแฝงนี่ยิ่งไม่ค่อยมีอาการเวลาตัวร่างกายอาจจะดูปกติเลยแต่ว่าสามารถแพร่เชื้อได
0: ้อันนี้อันตราย
1: ซึ่งเราก็ดูไม่ออกเลยว่าใครจะมีเชื้ออยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายถ้ายังไม่ได้รักษานะคะระยะสุดท้ายก็คือจะเข้าไปสู่ระบบประสาทไปทำลายระบบประสาทและสมองหรือว่าระบบหลอดเลือดและหัวใจอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้หูหนวกตาบอดรวมถึงขั้นพิการแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วซิฟิลิสในสถิติของเรามีเสียชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะมีไหมเจอไหม
1: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอ
0: จะไม่ค่อยเจ
1: อค่ะใช่
0: แต่หนักสุดก็คือพิการเน
1: า
0: ะอันนี้
1: มี
0: อาจจะมีนะคะซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางท่านเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาป่วยและทีเนี้ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนแล้วติดเชื้อไปอาจจะแพร่ไปนะคะแต่ทีเนี้ยพอเราไม่รู้แล้วเรารับการรักษาไม่ทันเนี่ยผลมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะจริงๆนะคะทีนี้สองโรคนี้ไปแล้วอยากรู้ว่าสองโรคเนี้ยค่ะเราจะควรรักสังเกตอาการยังไงดีกว่าว่าเอ๊มันอันนี้คือหนองในนะอันนี้คือซิฟิลิสนะคืออาการเฉพาะตัวมันมีไหม
1: อย่างหนองในเองอาการก็ไม่ได้จำเพาะกับโรคอะค่ะหรือว่าอย่างซิฟิลิสเองอาการในระยะแรกก็อาจจะสังเกตไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
0: ก็เป็นการสังเกตง่ายอีกในวิธีใช่ไหมคะทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะจำเป็นต้องมีอาการเสมอไปหรือไม่อาการเสมอไปที่นี่คือว่ามันทุกโรคที่พูดมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสไม่ว่าจะเป็นน้องในหูดงอนไก่ HIV อะไรต่างๆนานาที่เราเรียกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยทุกโรคจะมีอาการบ่งชี้หรือว่าบางโรคหรือจะเป็นเฉพาะโรคค่ะเพราะเมื่อกี้สองโรคเมื่อกี้อาการน้องแคทบอกว่ามันแทบจะไม่มีเลยนะมันแทบจะไม่ออกอย่างเงี้ยอย่างโรคแรกก็จะชัดเจนว่ามีหนองโรคที่สองเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเอ๊ะมันไม่มีอาการแต่ว่ามันมีการแพร่ไปแล้วแล้วกว่ามันจะรู้ตัวคือมันเป็นการระบาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือติดโรคไปแล้ว
1: อย่างของซิฟิลิสนะคะอันนี้ยกตัวอย่างอาจจะระยะฟักตัวจะค่อนข้างนานแล้วก็ทั้งของซิฟิลิส HIV อาการระยะแรกมันจะไม่ค่อยจำเพาะมันก็จะเป็นอาการทั่วๆไปอาจจะมีไข้หรือว่าเป็นไอทั่วๆไปเลยค่ะแล้วแต่ว่ามันจะมี
0: ระยะเราก็ไม่รู้อีกเนาะว่าเราจะติดโรคเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมเพราะว่าบางทีแล้วอาการมันก็อาจจะคล้ายหวัดใหญ่ต่างๆนานาเนาะและทีเนี้ยมีอะไรต่อที่มันจะบ่งบอกว่าเอ๊ะนี่คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องตรวจค่ะ
0: อย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะน้องแคทย้ำนะคะวันนี้พยาบาลย้ำเองเลยว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าอยากจะมั่นใจว่าเราไม่เป็นหรือเราสงสัยในตัวเองเนาะว่าเอ๊ะฉันอาจจะเข้าข่ายนี้คือเสพสื่อหรือดูสื่อมาแล้วแล้วช่วงนี้มีอาการคล้ายๆกับที่เขาคุยกันในรายการนะคะอยากจะมั่นใจน้องแคทต้องทำยังไงคะ
1: จริงๆอาจจะไม่ต้องรอจนมีอาการสมมติว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงมา
0: เราต้องเอไว้ก่อน
1: ใช่เราต้องเอไว้ก่อนแล้วเราอย่างเช่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยหรือว่าใส่ถุงยางอนามัยแล้วเกิดหลุดรั่วหรือว่าแตกหรือว่าคู่นอนของเราเนี่ยค่ะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่ตัวเราเองที่เคยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
0: ์
1: หรือคนที่มีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีคู่นอนหลายคนหรือเคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปขอรับการตรวจได้เลย
0: นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าว่าเราจะรับการตรวจที่ไหนยังไงเนาะรวมถึงตรวจฟรีไหมอันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องแก้วจะมาพูดคุยกับเราต่อในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะก็ยังพูดคุยกันเนาะในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะป้องกันได้ตรวจได้รักษาทันก็อย่างน้องแคทบอกไปว่าโรคที่มันมีสถิติสูงในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีทั้งหมด2โรคก็คือซิฟิลิสและหนองในที่มันมียอดหรือว่ามีการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะเราก็พูดคุยกันไปสักครู่ว่าเอ๊ะอาการมันมียังไงการรักษามันเป็นยังไงนะคะทีเนี้ยเราก็พูดค้างกันไว้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมั่นใจว่าเราไม่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ติดเชื้อต่างๆทุกๆโรคเนี่ยกับร่างกายเราโดยที่เราอาจจะพังเผลอไปนอนกับคู่นอนที่เราไม่รู้จักเนาะบางทีคู่นอนอาจจะไปพังเผลอไปนอนกับคนอื่นแล้วมานอนกับเราโดยที่เราไม่รู้อันเนี้ยแล้วเกิดความเสี่ยงเราจะทำยังไงคะน้องแคทคะ
1: ก็สามารถเข้าไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐนะคะทุกแห่งทั่วประเทศค่ะของ HIV จะตรวจได้2ครั้งต่อปีซิฟิลิสเองก็เหมือนกันค่ะที่ฟรีสำหรับคนไทยที่มีบัตรประชาชนนะคะ
0: ฟรีแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบว่าเราไม่ไปตรวจเลยเราไม่ไปรักษาเลยอาการของสองโรคเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวไหมหรือว่าอาจจะหายไปได้เองหรือไม่เกิดอะไรขึ้น
1: ก็อย่างที่บอกไปนะคะอย่างของหนองในอะค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รักษามันก็อาจจะทำให้เป็นหมันได
0: ้
1: หรือว่าอาจจะมีแค่อาการอักเสบอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างซิฟิลิสนี่ก็คือระยะท้ายที่เข้าไปทำลายระบบประสาทและสมองอาจจะถึงขั้นพิการหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะ
0: เนาะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ฟังขาง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจทั้งคู่นอนทั้งตัวเราเองน้องแคทแนะนำแล้วว่าตรวจในสถานพยาบาลใกล้บ้านแค่เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วฟรีด้วยเนาะก็สามารถแจ้งกับคุณหมอหรือคุณพยาบาลนะคะหรือว่าผู้ให้บริการก็ได้ว่าเราอาจจะสงสัยในตัวเราเองหรือว่าคู่นอนพอดีว่ามันเกิดความเสี่ยงมากก็เล่าให้เขาฟังเนาะอันเนี้ยตรวจฟรีนะคะย้ำนะคะคุณผู้ฟังคะตรวจฟรีไม่เสียเงินนะคะทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้กับได้ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากว่าสมัยเนี้ยยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่กว้างขวางในเรื่องของเพศเนาะเราไม่ปิดกั้นทางเพศนะคะทุกเพศมีความเสมอภาคกันแต่การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สำคัญค่ะเนื่องจากว่าสุขภาพทางเพศอย่างที่น้องแคทบอกไปว่ามันกลับมามีสถิติการป่วยเพิ่มสูงขึ้นมีการเข้ามารับการรักษาเพิ่มสูงขึ้นทีเนี้ยวิธีการป้องกันที่ถูกต้องอันเนี้ยให้น้องแคทเล่าดีกว่าค่ะว่าจะต้องทำยังไงแล้ววิธีที่มันดีที่สุดคือวิธีอะไรค่ะ
1: วิธีการป้องกันนะคะอย่างแรกเลยไอเทมที่แบบทุกคนต้องมีก็คือถุงยางอนามัยค่ะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าจะเห็นว่าจากบางโรคอะค่ะอย่างเช่นซิฟิลิสหรือว่าฟีดาวานอนถุงยางอนามัยอย่างเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะอาจจะจำเป็นต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงลดการมีคู่นอนหลายคนนะคะหรืออย่างที่พี่นานพูดไปนะคะว่าแบบเรามีคู่นอนคนเดียวก็จริงแต่ว่าคู่นอนของเราอะค่ะแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าเขา
0: เป็น
1: คนอ
0: ื่
1: นหร
0: ือ
1: เปล่าใช่ก็จำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำค่ะร่วมกัน3อย่างหรืออาจจะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคอย่างเช่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
0: บางโรคมีวัคซีนป้องกันนะคะไอ้ต้องชี้แจงคุณผู้ฟังก่อนว่าบางทีแล้วเราฟังแล้วว่าเอ๊ะมันจะป้องกันได้ยังไงมันจะมีจริงหรอในการรักษาการป้องกันมีวัคซีนในการป้องกันนะคะก็อย่างแพทย์บอกไปแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งการคัดกรองการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าบางทีแล้วเราเผลอพลั้งหรือว่าคู่นอนของเราเผลอพลั้งอย่างเงี้ยบางทีแล้วบางท่านเนี่ยเขามองว่าการนอนกับคู่นอนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจที่สุดก็คือการตรวจเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทีเนี้ยหลายคนก็น้องแคทตอบไปแล้วว่าใครที่สามารถตรวจได้ทุกคนใช่ไหมคะ
1: ได้ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าหญิงหรือชายหรือ LGBT คือทุกเพศทุกวัยในสังคมตอนนี้คือสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ทุกคนเลยนะคะทีนี้ ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะถึงวันที่1กรกฎาคมซึ่งขออนุญาตให้น้องแคทตอบแล้วกันว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นวันอะไรเมื่อสักครู่ก็เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะคะว่าทุกๆปีของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราสิทุกๆปีในวันที่1กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นวันรณรงค์วันรณรงค์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ให้น้องแคทพูดแล้วกันว่าเอ๊ะปีเนี้ยวันที่1กรกฎาคมทางสาธารณสุขเองเป็นวันสำคัญอะไรแล้วเขามีสโลแกนว่าอย่างไรค่ะ
1: ก็วันที่1กรกฎาคมนะคะจะเป็นวัน VCT Day ก็คือจะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอชด้วยนะคะก็สโลแกนของปีนี้จะมาในธีมเทสเลยรู้ไวไปต่อได้ค่ะ
0: อุ๊ยทำไมชื่อเทสจังเลยเทสเลยรู้ไวไปต่อได้เพราะอะไรอะคะทำไมถึงต้องใช้คำนี้คำว่าเทสเลยอันนี้พอจะขยายความได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้คำว่าเทสเลยหรือว่าเราต้องเทสตัวเองว่าความปลอดภัยของเราเนี่ยคือเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนเราจะต้องเทสก่อนหรือเปล่า
1: จริงๆจุดกำเนิดจริงๆจะเริ่มเป็นของจะเน้นไปที่โรคเอสเน
0: า
1: ะอย่างของเอสอะค่ะในการติดเชื้อเอสระยะแรกๆอะเขามักจะไม่ค่อยมีอาการเหมือนที่ได้กล่าวไปนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าม
0: ีการติดเชื้อเนาะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าก็อาจจะมีการแพร่ไปสู่คนอื่นได้หรือว่าการติดต่อคนอื่นได้นะคะจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนก็คือร่วมกันทุกภาคนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกๆปีนะคะเป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV หรือว่าวันVCT Day นะคะย้ำนะคะ VCT Day ซึ่งปีเนี้ยองค์การต่างๆเนาะที่เขาทำงานในเรื่องของรณรงค์ในเรื่องนี้อยู่เขาก็จะมีการตรวจฟรีด้วยนะใช่ไหมคะแล้วก็รับยาฟรีอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งถามว่าจัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไรเนาะก็เพื่อส่งเสริมให้ตรวจเชื้อ HIV อย่างที่น้องแคทบอกนะคะขออนุญาตถามในเรื่องของเชื้อ HIV นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราพูดคุยกันบ่อยมากเลยในเรื่องของโรคนี้ว่าติดต่อกันยังไงอะไรยังไงพี่อยากจะให้น้องแคทย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่า HIV เนี่ยเกิดจากโรคอะไรติดเชื้อได้ยังไงซึ่งมันก็รวมอยู่ในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อันตรายอีกหนึ่งโรคนะคะทุกๆโรคคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่านั้นจะใช้คำว่าโรคอันตรายเนื่องจากว่าทุกๆโรคที่เรามาคุยกันในรายการเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกโรคเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่อยากจะให้น้องแคทพูดว่าเอ๊บอกว่ามันคือโรคอะไรติดต่อได้ยังไงค่ะ
1: ค่ะ HIV เนี่ยจะเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอะค่ะก็ในช่วงแรกค่ะอาการมันอาจจะยังไม่ชัดคนก็เลยจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองอะติดเชื้อแล้วพอทีนี้อาจจะไม่ได้รักษาไม่อาจจะไม่ได้ตรวจไม่ได้รักษาพอทิ้งไว้อาจจะเป็น5ปีถึงอาจจะถึง10ปีได้อะค่ะก็กว่าจะมีอาการเนาะภูมิคุ้มกันก็โดนทำลายไปเยอะแล้วเหมือนแบบทหารที่เรามีไว้ต่อสู้กับเชื้อค่ะโดนฆ่าไปหมดแล้วก็อาจจะมีโอกาสรับเชื้อแทรกซ้อนหรือว่าเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาได้แล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตเยอะขึ้นซึ่งระยะนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอชเพราะฉะนั้นการที่ถ้ารู้ตัวว่ามีประวัติเสี่ยงมีความเสี่ยงนะคะไปตรวจเร็วการตรวจเร็วถ้ารู้ผลอาจจะแจ็คพอตว่าถ้าผลเป็นบวกหรือว่าตรวจเจอเชื้ออย่างเงี้ยก็คืออาจจะเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นยิ่งรักษาเร็วโอกาสที่ภูมิคุ้มกันนะคะจะโดนทำลายก็จะยิ่งน้อยลง
0: อันเนี้ยมันก็เป็นโรคที่เราต้องเฝ้าระวังคือทุกโรคที่เราคุยกันในชั่วโมงนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงใกล้จะจบรายการเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยได้ถ้าเกิดว่าเรามีคู่นอนที่เราไม่มั่นใจหรือว่าตัวเองพังเผลอไปนะคะแล้วก็การติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็ได้ทุกช่องทางเหมือนที่น้องแคทบอกไปนะคะมีหลากหลายโรคเลยแหละแต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของโรคซิฟิลิสโรคหนองในนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งโรคก็คือ HIV ซึ่งโรคเนี้ยพอไม่รักษามันจะกลายเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ก็คือส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อ HIV
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะ HIV แต่ว่าจะเป็นรับโรคอื่นเข้ามาอย
0: ่
1: างเช่นแบบวัณโรคงูสวัด
0: ค่ะ
1: ปอดอักเสบหรือว่าจะเป็นเชื้อราในเยื่อหุ้มสมองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือโรคเซ็กซ้อนที่พอภูมิเราตก เยอะๆนะคะร่างกายเราอ่อนแอร่างกายเราไม่ไหวแล้วแต่ว่าหัวใจเรายังสู้อันเนี้ยมันก็จะรับเชื้ออื่นๆเข้ามาด้วยเนาะและทีเนี้ยถามว่าสุดท้ายแล้วถ้ารักษาไม่ทันการเสียชีวิตค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วถามว่าไม่รักษามันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วความเสียใจเนาะเศร้าโศกเสียใจมันก็จะตามมานะคะซึ่งอย่างน้องแคทได้พูดไปว่าเอ๊ะโรคที่เรามาคุยกันวันนี้มันก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เนี้ยอยากทราบอีกโรคนึงอันนี้เมื่อสักครู่น้องแคทพูดไปในตอนต้นรายการนะคะซึ่งมันก็ยังมีหลายๆคนที่สงสัยว่าโรคหูดงอนไก่มันคือโรคอะไรแล้วทำไมมันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1: มันเป็นโรคที่อาจจะมีอาการเป็นหูดบริเวณอวัยวะเพศอะค่ะ
0: อันนี้คือติดทั้งหญิงทั้งชายไหมหรือว่าเฉพาะผู้หญิง
1: ได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่
0: มันจะมีลักษณะเฉพาะไหม
1: เป็นลักษณะเป็นหูดนะคะเป็นคล้ายๆงอนไก
0: ่ลักษณะของมันคืองอนไก่นะคะอันนี้อยากจะให้คุณทองมโนว่าถ้ามันมีลักษณะนี้ให้เราสงสัยตัวเองก่อนหรือว่าคนที่เราใกล้ชิดว่าอาจจะเป็นโรคหูดงอนไก่ได้
1: เวลาไปสัมผัสโดนนะคะมันก็อาจจะติดเชื้อได้ซึ่งบางทีแค่ถุงยางอนามัยก็อาจจะไม่ครอบคลุมในบริเวณนั้น
0: ค่ะก็คือว่าโรคเนี้ยก็อันตรายอีกนะเนื่องจากว่าสัมผัสทางมือคือทุกส่วนที่เข้าไปสัมผัสในส่วนของที่มันเป็นอาการแพร่โรคอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะติดเชื้อได้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วหูดงอนไก่เนี่ยมีการรักษายังไงบ้างคะ
1: บางทีก็จะมีการจี้อะค่ะใช้การจี้หรือว่าเป็นรักษาด้วยยาก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็มีการรักษาหายนะคะหายแต่ว่าคุณผู้ฟังเองหรือว่าใครที่สงสัยว่าอาจจะติดโรคนี้นะคะคุณผู้ฟังขาสามารถเข้ารับการตรวจได้เลยนะคะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะใช่ไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้สังคมทางเพศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะเราจะย้ำเสมอว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าสุขภาพทางเพศของเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีเชื้ออยู่ในตัวไหมหรือคู่นอนของเราปลอดภัย 100% ไหมนะคะแล้วน้องแคทก็ได้แนะนำเราไปแล้วว่าปลอดภัยที่สุดเราจะต้องทำยังไงนะคะน้องแคทค่ะย้ำอีกทีละกันในเรื่องของการป้องกันค่ะ
1: อันดับแรกก็คือถุงยางอนามัยมาอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าถุงยางอนามัยอย่างเดียวไม่พอจะต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะลดการมีคู่นอนหลายคนแล้วก็ร่วมกับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะคะในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะเพราะเมื่อนี้แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะตัวเราเองคู่นอนของเราเองบางทีอะค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆคนมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีคู่นอนคนเดียวแต่คู่นอนของเรานี่แหละอันเนี้ยเราก็ไม่รู้อันนี้เมื่อไม่มั่นใจค่ะตรวจทีนี้การตรวจขออนุญาตกลับมาที่การตรวจอีกทีนึงมันสามารถตรวจได้บ่อยขนาดไหนต่อ1ท่าน
1: ถ้าเป็นที่โรงพยาบาลนะคะ
0: ค่ะ
1: จะได้ฟรี2ครั้งต่อปี
0: อ๋อ
1: ใช่
0: ก็คือ6เดือน1ครั้งอีก6เดือนหลัง1ครั้งฟรี
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีการตรวจอีกแบบนึงก็คือจะเป็นชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองค่ะ
0: อันนี้เราซื้อเองได้ไหมหรือว่าไปรับได้ที่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้รับฟรีได้ที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับของสปสช.หรือว่าจะเป็นร้านยาหรืออาจจะเป็นของหน่วยองค์กรภาคประชาสังคมอะค่ะแต่ว่าถ้าจะเช็คว่าที่ไหนจ่ายได้ก็สามารถดูได้จากแอปเป๋าตังอะค่ะเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วก็มันจะขึ้นเป็นหน่วยที่จ่ายให้แต่ว่าแต่ละที่อาจจะต้องโทรสอบถามขั้นตอนหรือเงื่อนไขการเข้ารับอีกทีนึงอะค่ะ
0: อ๋อเอาจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านก็ทำได้ขอชุดตรวจได้ขอชุดเทสได้นะคะถามว่าทำได้ยังไงเมื่อสักครู่ค่ะคนสวยของเราบอกมาแล้วว่าแอปพลิเคชันคือกระเป๋าตังช่วงนี้แหละไทยช่วยไทยไทยพัด60-40อันนี้แหละค่ะเข้าไปดูสักนิดนึงนะคะในช่องทางแอปพลิเคชันเนาะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังค่ะโดยจะมีให้คำแนะนำนะคะในการตรวจสอบรายชื่อและเงื่อนไขการรับบริการล่วงหน้าก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะต้องตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะมันมีเงื่อนไขยังไงเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเข้ารับบริการด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับคำปรึกษาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะคะมีชุดตรวจให้ฟรีอันเนี้ยเราไปปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงกี่วันคะถึงคิดว่าตัวเองจะเสี่ยง
1: จริงๆแล้วแต่โรค
0: แล้วแต่โรคเอางี้เอาเน็ตๆเลยว่าถ้าฉันคิดว่าฉันเสี่ยงขึ้นมากี่วันถึงสามารถเข้าไปเช็คได้
1: ถ้าอย่างของ HIV ถ้าแบบประมาณระยะก็อาจจะเป็น 14-21 วันแต่ว่าถ้าเคยมีประวัติเสี่ยงมาอาจจะเข้าไปรับคำปรึกษาก่อนได้ค่ะเพราะอย่างบางทีไปสัมผัสเชื้อมาแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอเชื้อเขาก็อาจจะแนะนำวิธีการป้องกันอย่างอื่นอาจจะเป็นรับยาเพล็บยาเป๊ปยาป้องกัน HIV อย่างเงี้ยค่ะ
0: พูดถึงยาตัวนี้ทิ้งท้ายหน่อยละกันขยายความนิดนึงเพ็บมันต่างกันยังไงเพราะหลายคนสงสัยนะว่าการใช้ยา2ตัวนี้มันต่างกันยังไงชื่อก็คล้ายกันอยู่แต่ว่าการใช้เนาะแล้วก็คุณลักษณะของยามันต่างกันยังไงคะ
1: อันแรกนะคะยาเพล็บ PREP เป็นยาก่อนสัมผัสเชื้อก
0: ็
1: คือเราเนี่ยรู้ตัวว่ามีความเสี่ยง
0: กันไว้ก่อน
1: ใช่กินกันไว้ก่อนแต่ว่าลักษณะการกินก็อาจจะแล้วแต่ละรายบุคคลที่จะคุยกับแพทย์นะคะอาจจะมีปรับยากันตามบุคคลนะคะแล้วก็ยาเป๊ปนี่เป็นยาหลังจากสัมผัสเชื้อ
0: ค่ะ
1: ก็คือไปมีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับอาจจะเป็นคนที่ติดเชื้อ HIV มาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราจะต้องรับยาเป๊ปเนี่ยค่ะภายใน72ชั่วโมงหลังจากสัมผัสเชื้อ
0: คือหมายถึงว่าอันแรกเนี่ยเราสามารถไปปรึกษาก่อนแล้วขอรับยาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: ในต้องเกิดความเสี่ยงจริงๆนะคะความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดโรคนี้เกิดขึ้นได้แล้วไปปรึกษารับยาเนาะแต่หรือว่าทุกคนอาจจะไม่มั่นใจอันนี้ก็ไปรับได้เหมือนกันใช่ไหมคะไปขอได้ไปปรึกษาได้
1: ขอปรึกษาได้ค่ะ
0: อันที่สองก็คือเสี่ยงไปแล้วพอคุณนอนเขาบอกฉันมีเชื้อนี้นะแล้วไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่มีการป้องกันเลยแล้วพอคุณนอนเรามาสารภาพหรือว่าตัวเราเองไปสารภาพกับคุณนอนว่าอ่ะฉันเป็นเชื้อนี้นะจะต้องทำยังไงคะภายในกี่ชั่วโมงนะเมื่อกี้
1: 72
0: ชั่วโมงอันนี้คือรู้ตัวเลยต้องรีบไปปรึกษาเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับยาตัวนี้ที่มีชื่อว่า
1: เป๊ป
0: ยาเป๊ปนะคะ
1: PEP
0: เป๊ปกับเป๊ปก่อนเป๊ปหลังเนาะอันนี้ที่เรามาย้ำกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าบางทีแล้วเราก็ลืมไปว่าสิ่งสำคัญในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพอยู่แล้วแหละแล้วบางทีเรามองข้ามไปว่าเอ๊ะพอเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเราเกิดความวิตกกังวลเราไม่รู้ว่าจะหาช่องทางหรือว่าทางออกยังไงเพราะบางทีคนเรามันวิตกอ่ะมันกลัวไปหมดเลยค่ะมันคิดอะไรไม่ออกอันเนี้ยเราก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาย้ำกันอีกทีว่าทางออกของมันมีถ้าเกิดว่าคุณเสี่ยงแล้วภายใน72ชั่วโมงให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีหรือบางโรคก็จะมีระยะของมันก็คือถ้าเกิดว่ากลัวจริงๆก็เข้าไปปรึกษาก่อนแล้วเขาก็อาจจะนัดทีหลังหรือว่าบางโรคเขาก็จะมีการตรวจให้เลยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะทิ้งท้ายค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณฟังทางบ้านในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ
1: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ก็มีอัตราป่วยเยอะขึ้นเนาะโดยเฉพาะซิฟิลิสกับหนองในอย่างที่กล่าวไปโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอายุ15-24ปีมีทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในนอกสถานศึกษาด้วยแล้วก็ในกลุ่มวัยทำงานตอนต้นนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันนั่นแหละค่ะถุงยางอนามัยอย่าให้ขาดครั้งเดียวก็คือพลาดได้เลยนะคะ
0: จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะน้องหนูๆที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นจริงๆเด็กสมัยเนี้ยโตไวกว่ารุ่นเรานะอย่างรุ่นน้องแคทเนี่ยคือเป็นเจนซีไปละถ้าเจนวายอย่างนั้นเองเนี่ยคือมันจะโตช้าแต่ว่ารุ่นเนี้ยค่ะเราจะต้องสอนและให้เขาเรียนรู้เนาะในเรื่องของการป้องกันให้ไวที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน้องแคทบอกว่าช่วง14ปีถึง
1: 15-24
0: 14ก็15ก็ใกล้เคียงกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากพูดอะไรไม่ค่อยฟังนะคะแต่ว่าวิธีการแก้ไขหรือวิธีทางออกเนี่ยเราค่อยๆพูดเหมือนเพื่อนละกันแล้วก็ค่อยๆให้คำปรึกษาเขาว่าถุงยางไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะพกถุงยางอยู่ในกระเป๋าได้ไม่เอาหรือไม่ใช่เรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าอายนี่แหละเนาะตอนนี้ใครพกก็คือเทรนด์นะคะในเรื่องของการป้องกันติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะอยากฝากถึงคุณฟังทางบ้าน
1: อันนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงคนที่ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเป็นมีคนรู้จักที่กำลังตั้งครรภ์อย่างโรคซิฟิลิสHIV แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B ค่ะมันสามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอยากจะให้มาฝากครรภ์เร็วๆก่อน12สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนครึ่งถึงประมาณก่อน3เดือนเนี่ยค่ะมาฝากครรภ์ได้เลยเพราะว่าจะมีเขาก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตรวจเร็วรักษาเร็วแล้วก็มีลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกอะค่ะ
0: ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วเจอกันใหม่ในสุขหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที่
6: ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวอุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
4: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกกพ.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 @สงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
5: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 @สงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงาน Job Fair เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เมื่อสงค่า
3: พบว่า
1: ย่อชง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
3: ็สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลง

เงินถ้าเธอเห็นเงินยามเชียสูตัวเต้จริงอยู่หุยปงหลังดาหลังเสียเปลี่ยนดาเปลี่ยนเอ๋ยมิวเปลี่ยนข้างหายเป็นร่างทองสู้สู้บัวหลวงไฟมันอย่าทิ้งโอ้กินสิ่งมินโยปินหลวงทองกว่าง้อดาวหลวงเวียนเสียเสียตู้ท่าตายามสู้ดาเยอะจังเก่ง

ยนยามเหี้ยวยอลางหมอเอียวฟังมิวเจ้าท่าตากองทานเจ้าหลังเทียนเดียหยุดต่างเจ้าเอซุนเปี่ยมเสียฟงจ้ายุนเปียเจ้าเสียเสียวเก่า

mà nà mà nhô sáng giảm cún ôi nhùn xía xíu loạn tái phê dùn.

Dạ. Dạ tu chát phiên na dạ bám thế. Chát dạ dạ huy à yam tu dạ. Dạ tu chán tăng tà tiêu ô lệ. Thình miêu phang thân xin cha tiền. Yam hiu se chim yam tu phiêu vang phê la phiêm yam tu phiêu vừa lang ta tinh hoàng phiêm tu xin nhân tu loạn hòa la nhìn ta tinh nhô loạn vừa mô tu phải mạn thong tì ngã y tún ô phiêm thùng thô than tình doài tún tình lê doài lãng xôn phiêm giảm hoang miêu phan xê nhốt loàng xôn phiêm ế miêu yát xôn phiêm xíu nhốt loàng มิวตาแหลงพ่ายเย็นนามสร้างโอ้ยสิวหุงเก่งปงยุดล้างอินกว่าขี้ล้างตั้งเปียวหลังสิงสั่งหลังเยี่ยมเสกเก่งหุงอินยุ่นเตี้ยปูนขวาเบียนหลังเสมันติวจุนเปี่ยมพุ่นเสียวหลังเบื่อเมื่อล้างเปี่ยมปิ้นเบื่อฟงเตียนว่าบูอาหลังมันปูทองดวงท้ายจุนเปี่ยมหลังเมื่อเอลิวตู้ล้างเปี่ยมฟิวตินตานยามหิวยุดล้างห้างหายฟังโอชั่วเย็นทานสิงาจำเสบิวเยอะเย็นโมเปี่ยมยามบัวตินห้างมิวเสียวชะเนตางกิงทุ่งทอทานสิงใจหมายตุงแห่งตุงสิทางปูแทะเจียมเสบิวหิวนานานต่อเตียนโอ้ฟังทอยุดลางานลุยออมเตียมฟังทอตุงทอทานสิงเนี่ยเลใจจะฟังเบียนเปียวกุ้งปอทุ่งทอไม้หลังฟังเบียนสินโอ้ยเชื้อหลายไม้หลังฟังเบียนตาน

ันเปเจ้าโฟยันโยนางอินทอยันกินยันโยปิวกินโอยอลาสิงเทนเดียถิ่นหางฝาเป็นหางเสียวติงก้อยยันเสียนต่อจากเทนเดียนางเป็นแปลงลุยเขากำแต่เป็นต้องสาเจาะยะนินปามแปะลวดเทียบยันลุยหมอยะยันอยู่นางสังโอยันยะยะนานตุทิ้นไม่ยาเย็นเย็นนานตัวทิ้นไม่ยังเย็นเลยต่างต่าตุ้ฟ้ามองโอ้ยสงสัยสิวหลังจังสุ่ยพอต้องต่าอ้อมต่านินเลยสานเลยกินฟิ้งเว้ยสองเดียเหลียวกายหลังยามเปรฟังแกงเปียนเยี่ยต้องต่อสังกิ่งฟิ้งหาลวงยามกินเสียนเสียท่าเยี่ยจังจิมแจ้ปุ้ยถิ่นจังแปะปิ้วขึ้นบิวบิวหยุดเธอตรงปุ่งฟ้าท้อฟงหยุดหล่อแฟทิ้นเต้าเล่เฟยังเสียเสียวก็ยามตู้เปียวเลี้ยวเจียเจียนเปียมหูเซลินตัวหลังต่อหมอเปียมกว่าทิ้นมิวชั่วกว่ายามเบียวยอดเมื่อหลังอ้อแห่งฮัตเจียวโฟยติ่งเลี้ยวเยิ้มยางไฟมันแห่งจุนเซฟยามเจอีทูลุนเลอีป้าเซียวตั้งยันเซียวสิงจุนเตลางเปียมลิวตู้เอเวหอยามต้อยจงอินวันยวนลางยามกว่ามิวเตกว่ายามมาหายยันเสียเบียวยอเจ็บปอล้างเปียมปินผัวเทงมิวเตยามมาเลี้ยวตู้จีผิวตานต่อหอมอยันเสกว่างอต่อเตียวยันไม่ตอยามตู้ยดหลังผุยสินเสเจ้าเลี้ยวโยนหลังสินมาโอซองตานฝ่าดาวตู้ทางหลังฝงสิงฝนเหมียวตานมาเสียเปียโยวานยามมาทางหลังฝงเลี้ยวมัวกินเน้นกินต้อมาโอยุนเมื่อหลังเสียนสองไฟมันเสียนโอดาวตู้ตงห้องอามันพื้นหลังทางเหมียวกว้างโง่จังอาเต้ยโยหลังเกียเสียนเสียนเหมียวตานกว้างโง่

จีปินเบื่อหยุดปินไปมันฟังโอทองริ้วเตกันมันมาเงินหยุดปินยามเตปันกว่าจังโอเวหอก็แท้เงินสองหูแสงยามาเมียนทินเดียเอยามดาววิเศษแท้ยันสองเจสียันสองนาคูเจหูสิงโตยันงอพุ่ยฟินยางมิวยาลูกว่าดาวลูกแต่ยามเสแท้ฟินยันงอลินเบื่อฟินฟินเบื่อหยุดฟินไปมันทิ้งท้องสิงสวนไปมันเปยามเสเมียวตานลุนตูเอเวตูหยุดฟินตูกูตุนอีจ้าเสียตอนอีเสือนอยู่เลยอีตู้ดาวโตยันนาอีอีดาวเตยันงอพื้นฟินยุนซอยฟินตู้ด่างอีตาอีตุนเอตู้เฟียวโน้นขวาอีฟานเตรียมนางแม่เฟียวตู้เฟียวนุนขวาเสสะเสตุลางาเฟียมยากายตูเฟียวนุนขวานาเฟียมยันเฮดวงตูเฟินตัวตันตูจีดวงทางเขากำปินตูใจเยเสตอหอตูไม่จีตูเตตังกิงนาตุนยุนสังโอกินเมียวกว่างออีตานเฮเพียวตูจางเหลี่ยมเสียเปลี่ยนสิเลอีขานเสียเมียวตานยามสีสินตูกินเปียวตานอีสูเมาสินเงินต่อจ่าทานเกียรติงเจียมเสกินหวังเย็นโยโตเหลียงหินสองสองทางหอบยุนลูกแต่ตูฟโยนานุนคาเสดงยีเจียมโยตุนยุนฟิวตานยามมาฟามฟุ้นแมงลีโมตูตานยางนานวีปังไฟฟิวเสียวหูนาเธอเจียมเสียโมเตียนทุยเทศเมียวตานต้องทิ้นหูก็ลิมซองอยู่นู้เธอเสียจำยามตู้เปียจำเสียเจนกงยามตู้เจียวคู่งอทาปินยามตู้ลินวังเจียแสงเสียนนาฟ้าเสียจางลีลอยางแมงเสียมูฟามเปินเจ้าเป็นเน้นต่างดาวยันเสดาท้าเสดเจียมยามตู้เปียเจ้าหยุนต่อเสดยามเป็นแมงยันดังเบลลิวเนื้อดังเลยยันเสดนานต่อยามท้าลู่ต่อเสดเปียอยู่นายามทั้งอู้ยันจำเสดต่อติงเป็นหาใต้ลุนหาเจ้าติงตัวแมงแสงลุนหาเจ้าติงตัวเจียเนื้อเลยต่อหลายยามมาอ่อนล้อจี
สจะเป็นจางลองต้องใจโอ้ยดาวไฟมจีลาหยุดลูลวงเงินว่าหลายเจอนาวงี้ทุยปิวกินยามมาเจตุดาเฟทเจอติงยาเท่าเลยเงินกินยันยอปิวกินยอตาวิ่งเงินวันนานสู้เตียนเลยตีตู้สู้ตายหมดใจคอยสู้ตั้งสู้ตายมาต่อยู่เทียดเยสู้ว่านั่นเหลวไอ้ปังนั่นจะเจียนโอ้จะตีงาคนเต๋อเป็นมังยันตัวยามเจียนเลยสิ่งเอ๋มาต่อตัวยามใจทิ้งเห็นมันเหยาะหลังไฟจะลูยามสิมีอุตานลุนสู้สอเมื่อหลังกินสอเสียเสียวจิบเลยจิบตายตัวทิ้งฟ้าทองจริงเช่นเงินมันยอมิวเจสูเย็นเงี้ยคอยตายเงินทีแบบสู้สู้เจียนยามหิวเอเจ้าเงินเจสูบุญมิวคอยเจ้าเงินสูงก่อนเย็นเงี้ยสูยามเสโซญาณเสเป็นสังเป็นว่า

ขอเยอะตาสุปินเยอะขาที่งอยเยตาสุปินเสียยางทองความตายเป็นบัวจังเทียนเสียโอ้ยหายก็ทิ้งเมื่อนาเทศาสอหินเสียวเสียนตัวเสียจังโอ้ยเยี่ยยังยังกว่าสิ้นเมียวตานถ้าเมียวต้องจ่าเชิดจ่าหัวเชิดจ่าแห้งยังเวสีเปียวเสียหล่อเย

0: 他没有很想参加你嘞，没有很有夸这样笨，没有很有夸这做人，这样嘛面斗鸡。Yên nhàng yám càng miễn tiêm tôi xin biểu lệ kinh tiết tổng tham miêu ta lệ kinh yêu khí tiêm yêu xe lệ kinh yêu cho khóa thông phiêu yám càng tu thiên chào tổ lê thông thiên yám kín mà tổ thu thiên thiên về bữa mẫu dạ nhàng liêu tu mãn giang phiêm cho dạ nhớ khoa biên dạ xiêu chẳng tại nên tông về xê phiêu chẳng tại tông cha thất cha nhà ơ lệ kinh giảm kín bế mêu tham tổ phiêu lệ kinh mêu giảm kín lệ dạ chế tế cạnh siêu khí ô yun vang phê mêu tàn phình khớ ta phình khớ tế tỏ suy thang nhờ nhàm hiểu dê nhàng năng hai phang ô nhàm hiểu nhớ khoa năng hai phê thiên thiên vế bàng ta dịa phố vì họ nhìn tớ mê bàng phiêm xin chớ tóng cha về nhận xê khu chớ phun tài chia tu thiệu phun tài tóng cha về bàng chia nam nhớ giá mà miên tu chị tu nhận khóa gọi phun kít tay lê phạm nam thiết nhớ hiến kiều biờ mùi nay nhớ khóa tổng cha lê ôi thất cha nhân nhàng về xê biờ vừa dễ dễ nhàng siêu tối ôi nam nhớ tốn mại tan tối vinh tài nam nến tông nhận xế thao tụ chấm đá ở sông vệ xế phiêu yếm yun lo tụ chẳng hàng tế đạo tài thi dẫn cho yun phiêu nam nhớ giá mài siêu tối ô lê biến phân dân dù chia tu thiệu chia tu dân dù mày chú yêu yết xế tỏ hò giảm tu dọ giảm hiếu nên tình ta hên thao phê xì tài nạn khuấn phiêm chị nên xin nhớ chịu tình tế phế thì nhớ nói toàn phê nan xiêm thì nhớ nói toàn tiệm nhẹ nhất lễ nhị tiệm nhất lỗ phụ nhân dân sẽ siêu ra giờ thiên sẽ dám dồn dù biểu ra 边色酒我素菜哟，金色菠菜素的也快满色也有那水汤哟，金边羊下流羊真的马街都酒难真羊，有老法庭每年真不人真是亚难光，母鸡大人太大天哦，公公表情都累着，多少分辨母子辈方他牛夸在宾谷，宾婆牛夸大看笑，爹娘落难瓜菜宾，牛夸羊爱大看笑，有话某心难说我们。爹不牛夸莫变飞，滚嘎起心大看娘，大他娘变满大街，爹两分没人家人，有啊姑娘没本酒古瓦羊本牛看羊，月羊牛夸六度哎，羊夸没有单独心做，金色白色小瓜我土黄多色小瓜哟，人间面前人有走都断啊别再困扰哟，今年天地啊马上到放他谁敢修瓜子，男女可买面边都总买一丢款边际，我们家庭擦落佛金色金带小白葵，小瓜在小是最长被人大马鸡到心，一张南京在阳桥有买你不困边际，你张南京阳未来书边念文那张推窗，人情有酒便有悔，凡云总是难他病，凡云来断接凡云哦，文章加上安对梦，大你白夸祖宗本路心脸就爹就就在长相高路朋友到长廊啊大殿就就在大街长相在往表里在家心爹就心在求他心念在引诱懒爱恨心。
1: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาลองมาใช้สิทธิ์โหวต
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
6: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
4: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เหมิงซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟莫给豆沙跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงมูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแน่แล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
7: ็เก็บคำว่าสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าต่อสรุปเฉชั่วอย่าก็มั่วบัตรประจำตัวประชาชนนี่คือเสียสิทธิบัตรทองไปจำกัดคำว่าซึ่งนำมูลจวดสีก็ที่แหล่งบัตรประจำตัวประชาชนซื้ออยู่เดิมต่อเก๋เนื้อเสียเขาก็มูลเฉชั่วตามก็ยกเลจาเขาก็มูลเฉชั่วเจก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนต่อจอเฉชั่วหัวมั่วใจสีเราจะใช้คำม้อหัวเนื้อเสียก็ละตามก็มูลคำม้อนเดิมจะใช้คำม้อยกระชนหัวกลมเตะต่อเก๋คำม้อนรอสปสชละเตาเทียก็ยังมูลเฉชั่วนุตือละเตาเราก็ยกจังใจวันเต้ย่อเขาแอปพลิเคชันหมอพร้อมเทียแอปพลิเคชันเป่าตังคู่เตาเทียจะเช่าคอมมอนก็ขอแต่งใจหมู่คอมมอนออนไลน์เตาที่เขาจะเช่าคอมมอนด้านนอกอี

ชัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสูนชื่อเปย์อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนาะซงอีจงน่ะซึกตินิงจังสวดเลยจนนูวันสุกนูติเนงกอกเจ้าลูเจ้าลินดูหยงออเซงจื้อปัวเจ้าเจียวจั่วมานูนัวกุนยางจั่วลีซาเก่าออตูจาคือกังนูนัวยอย่างโฮปิกี้ยอนย่างจั่วลีซาเก่าเป้ตูจาคือกังปิกี้ยอนลาหยงนัวยอนย่างจั่วเนงหยงมานดอกนัวกูเบาหญ้าเส็งหางซงซาจอกจนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตัวนี้อีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะยุดถอยอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่ากูไม่กังลูกใช้ห้างกังลูกนงย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีแชงเปล่าปัวยังจับเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูว่าเจ้าดาวจัวไม่สวดเล่ากูไม่ปังช่างกังสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังฮัจจาชาหตาไม่สวดเลยอยู่ลงโทกูย่อหัวพงยืดเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้หนัวเจกูโยลูมัวอีช่างลูเป้าจะลูถังคาจัวเป้สวดเลอเต่าเป้าอวดเทิงได้อ๋อมาอ้อนูนัวห่อเจฉังดูกู้กู้หลอดสุยอช่องนัวเจย่องกางจัวขอกือพ่อหัวแอลนิโยโนเนอร์มาโยอวดจัวเจ้าฟัวจัวกู้กู้เกเลยอ๋อเอยัวซื้อจอพลังงานอ่านดาวดาวเกเลยซื้อเลขไข่เต้พัดลมหลอดสุยอไข่เต้แอร์เต้นต่อมาสวดเลยยัวจู่เตาซื้อปังเนอะซื้อปังซื้อกงเตซื้อจ้องไกไฟจู่กว่าเนื้อเจ้าจอหอมไม้สาเลอัวจัวปังจั่วลดภาวะโลกร้อนหลอดสีอัวจัวเจ้าฟวดจัวสาเลกู้เจ้าจอตัวเนอะเท่ากืออัวเอลนิโยหล่อมาอัวจัวเจ้าฟวดจัวเนื้อกู้กลัวเลยปกติอ๋อไอ้อวดจัวชั่วแรงชั่วตูมาสาสางจอแอร์แห่งซื้อเนอร์ฮะจอจอพัดลมดาวตัวกูอวดจัวจ้องไกไฟฟ้าตัวดาวดาวเกิดเลยอ๋อมาสวดเลยหัวจู่ดาวซื้อปังจัวอวดเลยหนัวมาสา

ไอ้ปังจั่วอวดซัวจ้องไอ้ไฟฟ้านิวเจ้าซอฮะหาจิงปังจั่วลดภาวะโลกร้อนเตาห่าอ๋อย่อตั้งแอร์ย่อจั่วเท่าทอดซื้อห่อย่อยดสู่เตาตั้งแอร์สุกวนเนย้อนเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียสเอกให้จอกี่จัวปังจัวลูกแอร์ห้ามาสลิอวดชัวจอฟัวจัวนื้อจานนื้อโจงยอดจูหูลูกห้องจ้องไอแอร์รอสลิเจ้าจอห้าอ๋อห้าอยู่สู่เต้าก้าวไฟชัวชัวจาคือก็เสือตั้งเราห้าอยู่สู่เต้ามัวจอปลั๊กไฟหอเนื้อโชว์เท่ากือยู่สื่อตั้งเลยเนาะสื่อตั้งเลยหนูซื้อยัวจู่เต้าปิดโหมดสแตนบายกือยอดจวนเต่าจอเครื่องใช้ไฟฟ้าชวนชวนลูกห้าร่างซื้อจอไฟฟ้ากือทอดเสืออยู่จู่เต้าร่างซื้อจอไฟฟ้าย้อนจัวช่วงคืออยู่จู่เต้าซื้อซื้อเลยฉังดูกูเท่าใจเหล่าเอ้ยิ่งเทจู่เต้าเลยล่ะก็ตาเสืออหอยยอฮาตาจื้อจำเป็นหนอยอฮาตาจื้อจำเป็นเตจื้อท้อซื้อไฟฟ้ามาสะเลปังจัวอวดจัวจองไฟไฟหนือจอจอตัวฮะเท่ายุนซัวเข้าครัวอยู่รีดผ้าลอสยออยู่เล่งเยอะจนดอกเล่งที่รู้วางรู้ใจคือยอดซื้อจอรถ EV มายัวจุเตาายัวจุเตาชัวเข้าตัวอีราเต็นชัวจุกว่าจาวชัวเดาลู่เครื่องปั่นผ้าหอมาสะเลปังจวดรถจองไฟฟ้าเตาห้าก็เสียบลูกเตารีดเอยัวรีดผ้าอีรานเตาแต่ก็ยัวจุเศร้าตังชอจอเข้าตัวคือย้อจวนเดาลู่เจกือยัวจุเตาเสินเดาลู่ลีเปลี่ยนเตาจะลู่รีดตัวซาซื้อมาสะเลปังจวดรถจองไฟฟ้าเตาอ๋อฮะชาร์จลู่ใช้อีวีซื้อเนอร์เอโยจูเต้าสายซื้อจอเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์จื้อมาสะเลรถไฟฟ้าเต้าฮะยอฮาตาญอจัวลู่เจตือหอดสังจาลู่เจเนือจัดซาเฮงโนเจอโยจูเต้ารถแอร์หอดซื้อสังซื้อแอนดอนเต้ามาโยจูเต้าจอช่องจอนดงจัวอีปนยีอยู่ลู่เจอเราซื้อยอดจอเต้ดงคือหนูจงเก้าหอจุกว่าอยู่ลุจเจมวดล้วนจงมาสันเลยอวดจัวจอลุจเจหนูลังขาหนูจุดชัวกู้เนอะวิโยฮาตาจอนตงหนัวเจย้อจัวถ่าวจวนนู้หอเตจอนตงหนัวยัวจอจอแก๊สออกซิเจนตักหลัวไอยวงโกจอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คืออวดจัวจอฟัวจัวกู้กู้หนัวกลางมงจวนเดาจอนตงเนอะไอยอตาอยู่จอนตงนั่นดาวจู่หูลุจเจจอนตงดองดาวจวนเต่ายูเต้ต่อวังต่อเจโลโนเจยูอวดจวนมั่วจอแก๊สออกซิเจนคือตัวหนึ่งคือตัวหนึ่งสูงหกปังมงจู่หูยูรู้จีอ๋อมาเนื้อยอดจอจอนเดาตัวจวยูเจยูอวดจวนจอฟัวจวนเดอยูเต้ต่อวังต่อเจยงจอตัวเนอฮะหัดเจ๋งปังจวอวดจวนประหยัดจ้องรีไฟฟ้าฮะอวดจวนจออยู่ได้ต่อวังต่อใจจุกูฮะอ๋อแต่สดละกูชื่อปังอ๋อแต่เจ้านู้นัวกูจะลุทังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าเล็งนัวไอ้จวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเต่านองกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนซื้อมันยอดจวนเต่าจ้างนัวยอกูยมัวอีร่างลูจ้าคือลุ่มใบหาตาก็มองใช่กุญยอจัวสวดลอยเต้านงกองกี่หล่อใจอ้วกี้เออีปลาเนาะเจกูเลยมั่งจอกังลูอีปลาหนัวเจกูเลยมั่งจอกังลูมัวอีจังสื่อจะลุดถังขาจัวไปสวดลอยเต้าเป้าฮะมัวจอฟัวจวดเลยนางจะลุดถังจัวสวดลอยเต้าเป้าจวนซื้อ

哎呀，有阿姨老多抓，哎呀有阿招呀，有阿咪都招得被打呀，你玩狗。

姑娘能在那那州扎米的那中都那安全越高咕噜米扎姑娘为将为能多家你个有人

娘，一下几张东西古月母月找个亲老古路米先前年里弄啊。

咕噜就接我念一些那老几张东老钱姑娘的个人龙一下一年年的龙就老的几张啊

ตัวจีเปลมอนี่จ้างอะมัวตอลอใช้ลูมีหูต่อเขาเป็นนี่จีปอเนี่ยตูด้าจีอาจจะย่อปอมีพอต่อบอกให้จีเตือนละอุนี่จีเจอก็ลูมีจียังสงละ

mà chùa giữ nua chế của yếu mua ý trắng sử sự cho lù thằng kha chùa bấy ý trọng nạ chứ cứ tí nên chẳng suốt lời tàu báo ổ mà cho nụ chứ cứ say à cho nụ chứ ổ cứ nhó chùa tàu cho à xá thả ra nát sụp nơ bố cú tàu tàu tuần thuộc tàu linh nô hà ta nhó chùa tàu sử nô mà bố yếu yốc ra đập bò rì càn sụ khắp hạp đi chì thân họ มาจ้อหนูจื้อรัฐบาลพวกกูเตาเปิดตัวเคดูเทเลฟาร์แม็กซี่ย่อจัวอีจงนาจุกุตินิงจางสวดเล่ามั่วเป็นสื่อกือยัวมงปรึกษาจ้อเพศสัชกรลอสุยอดจ้อมัวใจชั่วออนไลน์มาป้วนนำร่องอวบไปอัวชางแพลตฟอร์มอกีหนอมาจ้อหนูซื้อรัฐบาลปกู้เตาอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุขจัวไปเสงชัวหลอเอญอจัวจนได้ลุนัวหอเตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลอสุยอออฟอทอซือหอลอสุยออยกู้เตาไฟเขียวรองรับจ้อบริการเพศสัชกรรมทางไกลลอสยอเทเลฟาร์แม็กซี่นอเนอร์มาจอจัวจอร้านขายยาชั่วจอร้านมัวชั่วกือยอจัวต่างสุนัวมาปัวตู้ซื้อจื้อเลยนุติเก่าอ้อลุทอซือหอลุนุติเน่งเก่าอ้อลุเจ้าลินดูฮยองอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วกือเท้าลุงนัวเหล่ามากู้คาดการฮะตาหยัวมัวจอร้านมัวชั่วเดาเครือข่ายคือพร้อมยัวอ่างกลางมงเข้าร่วมปัวเลยบริการกือยังเล่นเดาจื้อเช้งเต่าลูกร้านหนอเอ๋ปัวเลยเป้าไม้คือเจ๋งเจ้งยอดส่วนเต่าลูกครั้งโครงการหนัวเตย่อปัวยัวทลายจ้อข้อจำกัดเดาสู้กี้คือยัวเต่ากี้มงชาจ้อกูชั่วเนอะมาปุ้ยอยู่ว่าโอ้จู่กว่าอยู่มั่วเป็นสื่อย้อนจู่จอกูชั่วถังเตาย่องหยิย้อนโซนเดออยู่จู่กี้กูสื่อชั่วเต็งเตาอ๋อห้าอยู่ปังจั่วจ่อไปเสงกูยอดเล็กเล็กตีนส่งเต็งเตาห้าจ่อต้นหนึ่งเหล่าผู้สูงอายุจ่อต้นหนึ่งกูมั่วกังม้อป่วยเรื้อรังกูอยู่จู่เตาสื่อชั่วต่อเนื่องอ๋อมามั่วเป็นสื่อกูอยู่ว่ากลางมงปรึกษากีเป้าส่วนดอกจ้อเพศสัชกรจ้อหมัวคือใจชั่วมดชั่วจัวอยู่นอดเตาชายๆฮะปลอดภัยมาปั้วเลยระบบเตยัวผ่านกันรองรับมาตรฐานดอกทางกฎหมายเนอะๆมาอ้วนหนัวเต็นเหอจ้อการปรึกษาหนัวเต็นเหออยู่อ่ะเจ้ากี้เจ้าใจอ๋อหนูจะโชคกี้ใจเนาะห้าอยู่ปลอดภัยยอดจัวด้านสารสนเทศห้าอยู่คุ้มครองอยู่จ้อข้อมูลส่วนบุคคลกือยอดจวนต่ออยู่ทุกแข้งห้าเอตังสื่อหนัวแต่จ้อหนูจื้อปั้วมั่วช่างรู้แพลตฟอร์มกือสวดเรามั่วเป็นสื่อยอมูซื้อเตาอี้ยอยอดจวนเดาเทเลเฮลท์ไทยแลนด์ยอสภาเพศสัชกรรมอ้อยอยอดส่วนเดาฟาร์มแคร์ฟาร์มแคร์เทเลฟาร์มแม็กซี่นู่นเนอะมาย่อยอดส่วนเดารู้บริษัทฟาร์มแคร์กรุ๊ปจำกัดอ๋อไปยอดูคือหัวเอสแม็กซี่ไบฟาสBy Fasino เนาะ By Fasino ย่อรู้บริษัทPro Fasino จำกัดเนอะมารู้บริษัทหนูย่อตูใช้หัวหัวอีขอย่อLALL Pharmacy มารู้บริษัทคือใช้หัวย่อ CPO จำกัดมหาชนเนาะหัวจื้อย่อดอกจ้อร้านยากรุงเทพมาหัวมั่วรู้บริษัทกรุงเทพดรักสโตร์จำกัดย่อตูใช้หัวเจ้าย่อดอกช้อปปี้เนาะกูมั่วฮะเนาะดอกช้อปปี้มาลูกบริษัทคือใช้หัวย่อช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดยัวใช้หัวหนัวหัวช่างย้อนเดาไลแมนมาลูกบริษัทไลแมนป
ประเทศไทยยัวไซฮิวเนอร์มาเนื้อมั่วอาจอหนัวนิวยอร์อีขอทางเลือกเหาะกือยัวปังจั่วยกระดับจอร้านมั่วชั่วกือยอดสุหูเต้เฉยไทยชั่วกว่ามั่วกี้ไซฮิวอีจงหนาจือกือตี้เน่งจังสวดเล่าเตายงหยีจอฮ่าเตาจหัตตาญอดเล่ยอดเจเอฮิวจปาหัตตาจอชวนดายัวนอนเลยจังชั่วเลยจังหลอมั่วเป็นสื่อกือยัวปรึกษาจอเพศสัชกรจอกือชวนดักหนัวเตาเนอเตนูนัวกูจะหลุดถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอส่วนซื้อหนัวใจอยู่มั่วเจ้าฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนูจือคือใช้ขัวฟัวจดเลยนางกูเตาตักต้วนถั่วตักหาตานูนัวอยู่มั่วนางกูยิงเล่นเตาช่างเจาะแฝงปัวยอดสัวพังเขาเต้แฝงดาวยอนนางอยู่ลูยอดส่วนดักลูกเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกห้าลูกเสียงเพชรบูรณ์ฟัวจวดจายอดกูยิงเล่นเตาเน่งเก่าไปชูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจวดกูยอดกูยิงเล่นเตาไปเจ้าจื้อจู่ไปเจ้าช่างองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยิงลินเดอร์เก่าจวนเองเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดจวนนุติเองเก่าเจ้าลู่เจ้าลินดูจูนุติอ้อนลู่ช่างลินดูมาอยู่มั่วนางกือยิงลินเดอร์ไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจวนนุติเน่งเก่าเจ้าจูเน่งเก่าช่างอ๋อฮวนเน่งเก่าหยีจูเน่งเก่าเน่งเก่าหยีจูนู้ติอ้อลู่ช่างลินดูมาอยู่ม่วนนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจาะแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอ็นนางอยู่ลินดูยอดจัวแกงขอเชาเฮงโนมากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนุ่นัวอยู่จอกกลางม่วนนางลู่หล่อชื่อเสียงหยอนยอดจัวนู้ติเน่งเก่าหยีลู่เจ้าลินดูจูนู้ติอ้อลู่ช่างลินดูโนมาอยู่จอกกลางม่วนอีบล้วนนางลู่ลู่ๆแห่งเลยเนอแต่กูจะลู่ทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวเจกูอยู่ว่าจากการลู่จออีร่างกี่หล่อใจอ๋อวันได้อยู่จอร่างกี่หล่อใจหนัวแต่ยอดส่วนดอกไปสู่ต้องจวนดอกหนัวเนอมากูนู่นัวฉังดูกูกูก่อตั้งสุดเถากูกูอยู่ว่ากางลู่จัดรายการยอดส่วนดอกหนัวมาลุ้นดูกูชงๆก่อทรงอย่างเลยกูอยู่ม่วนนางลู่ตั้งสุดมานางเจ๋งจุดตอหลัวไอ้กูจุดป้าตาสอกูลู่จัดรายการเหล่าไอ้ปัวม่วนนางลู่เนอวีฮาตายอดส่วนหูลู่ห้องจัดรายการดอกหนัวเจจัวอยู่จะเป้าหอหาตาต่อเต้เนื้อไอ้ฉังดูกู้หล่อนี่นางลูอยู่ยิ่งจะหนอจะเป้าเลยหล่อไอ้กูถังขาจะไม่เตาเป้าเลยหนัวยอดส่วนดอกไม่ใจจ่อฟัวจัวจงเลยจังเราช่องดอกตัวกงกี้หล่อใจเตาส่วนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสุยอนเตาสูต้องตัวกงกี้หล่อใจเตาส่วนดอกตรงเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อไอ้ส่วนจือหนัวเจยัวจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวเป้สวดเล่าเต้านงกงกี้หล่อจีอวกีจวนซื้อมันยอดจวนเต่าช่างหนัวยอดถอต้วนเต่าอีตูพงยือก็สลุมไปหูอวนนางต้งลาวสางมาก็กูชอมเต่าตัวหาตาก็สางนงบลงช่องอีร่างก้าวคือลุมไปหูอวกูเนี่ยหนัวเจกูกุมบางเต่าบลงช่องร่างสวบังเสียงหนัวเหล่าเจยัวมัวร่างหนัวจะหลุดจออวกอนลาตูฮะจอจัวไปสวดเล่าเต่าถูกก็นงกองกี้รอใจอวกี

mà chuồn dữ nữa chị cũng yêu lưu tên đông đó đầu tí ý chồng nà chú cứ tin anh chàng suốt lâu nữa mà ua trong đau chua ý tù phong như có cụ tàu đào sủ tông tua có hạt ta có hiệu ý tù chữ chế sảnh gư nhó chuồn đọc lưu rò bạc khá cao ê nhó chuồn đọc mê lưu rò bạc khá cao mà cụ mua năng lưu ha tác sư năng lưu minh dữ sư năng lưu chữ lưu nữa mà cụ dòng xa cơ cứ có cụ trình sau đó tua cổng ký lò rể kha chua bế suốt lời tàu bao nhó chuồn đọc sủ tông chuồn đọc nụ ha ế chớ có lút làng lút rồ ó ô trong đau chua ý tù à phong hư có hạ tà có nhó chua ràng lá yòn mà nàng lút lút lú hẹn nụ nơ mà cú dòng xa cơ cứ có cú trình đau sủ tông tua cổng ký lò rể kha chua bế suốt lời tàu bao nhó chuồn đọc sủ tông chuồn đọc nụ ha ế chớ có lút làng lút rồ ó ô trong đau chua à hát qua trong đau ó chùa ý tù phong dư có sử lũng bè hữu ua tôn máy khạt khôn đu lè mà có cua sông đó tua hà ta à nhớ dông ó có à nhớ chùa à thấy gió ó à mua ý tù phong dư họ nhớ chùa hữu TikTok nữa hoặc tăng hà dục kỹ lõ à mua ý tù phong dư nhớ chùa hữu TikTok mà có cu xong đợt tôi hà ta nhớ chùa à đợt lúc sinh trang mày em nàng buồn lùa nhớ chùa đợt mấy lúc sinh âm phơ phố pra đợt lúc sinh tạc mà nàng chú lù ê phố chùa cú cú cơ lì nọ mà cu dòng xa cơ cứ có cu trình xong đợt tôi cùng kỹ lõ dạy khả chùa bế suốt lời tao bao nhớ chùa đợt nụ hà ê chớ có lút làng lút rùa à hai ít thu phong dư họ có sử dụng bài hữu ua sạc mà có hà ta nô nua nhớ chuồn đợi mê lưu rò ruộm thai đợi ban cầu y đợi lưu xỉnh tạc mà năng chư lưu ê ua chồng đào chú có hát chớ có lưu lăng lưu rù hà nơ mà nhớ chuồn đợi bê à sử dụng chuồn đợi nua hoa tăng cư của yu à lưu chặt lai can chê lún đô quân sông sông hát ta sử mà chú tao mua năng lưu ó เออว่าจำดาวจัวอีจองหนาจือกูที่นิ่งจังสวดลังฮะกูไม่กูสร้างสติ๊กเกอร์ดาวเก่าตัวเชิญลุดลังลุจูปูจูกูฮะมากูจงชักเก่าเอเชิญลุดลังลุจูปูจากกลางจัวไม่สวดลังฮะอ๋อว่าจำดาวจัวกันยาก่อนเสร็จทีก็กูส่องดาวตัวหาตาย้อนจงอนุ่นัวจะฟัวจัวจงเก่าเอทอจัวจ้ออ่าแฟนรายการกูตั้งต่อนงสู่ต้องจัวอ่าจัวซื้อจู่กินออกกันเยอะจงซื้อหนอมากูจงชักก็ก็กูจริงช่องเดาตัวก็กี่รอสิเยอะจวนเดาไปสู่ต้องจวนเดาหนอฮะเอ็ดเขาก็รู้หลังรู้จวออ่าเยอะจงว่าจำดาวช่วยทุกคนยืมก็สู่ลงไปหัวเจ๊ซ้อมมงหนอเจ๊ซ้อมมงหนอมาก็ช่องเดาตัวฮะตาเยอะจงอ๋อเยอะจวนไม่ได้เชิญปล่อมาเดาไม่รู้เสียงบอกเกินเนาะหรอย้อนหญิงไม่รู้เสียงอยู่กี่แต่ทอดสื่อเนาะก็หาตาเนาะจนหน่อยไม่รู้เสียงมานางจุลูเลยเอชูชูเห็นเลยเนาะฮะสังสารกว่านางลูกเกินเนาะมากูจงชักก็คือเขากูจริงซ่อมดอกตัวกงกี้รอสิค่ะจัวไปสวดเลยเตาเป้าเนาะจวนดอกไปสู่ต้องจวนดอกเนาะฮะเอทอดซื้อก็ลุดหลังลุดจูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อมาอวดจองดาวจัวไม่สวดเลยชัวชัวแรงชัวถูกือไม่กูซ่อมดอกฮะสั่งสติกเกอร์ตัวเชื่อกูลุดหลังลุดจูมากูปุ่นเตาฮะตาอ๋อนู้นัวเจเนาะจัวดาวลู่สิงห้านดาวลู่จ่อกูหาเจ๋งจู่ดาวมัวนางหลัวฉันดูเจ๋งกูกู้เกิดตั้งสุดมามัวกันขอเชิญกูมัวนางหลัวฮะเอชวดเราอยู่จู่ดาวใช้หัวตัวแข็งตัวจงเนอร์ชื่อเสียงหยอกวันเลยหัวตั้งกูหากลัวยอดจัวนุตินางเกาหยีจู่นุติอ้อลู่ยางลินโตมาอยู่มัวอีสวดนางหลุนดาวเกิดมาสวดเราอยู่ดาวบ้างตีท้ายเจ๋งฟังอยู่ตัวแข็งตัวจงยอดจัวนุฮัลลูชหกกูหาตังจวนไม่ดังอ๋อเอตังสูนัวแต่กูยอดจากกังลูจออีช่างกี่หล่อสิจัวไปสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อสิอวกี้จวนซื้อห้ามาย้อจวนเต่าร่างนัวแต่กูยอดลูจออีช่างกี่หล่อสิกูอายอ
อีร่างกี่ลอเสกกือย่ออันชายเสียงย่างร่างโซปังเสียงกือลุ่มใบหาตาอีจื่อชีลูเนอจะหลุดจอดจวดสวดลอยเตาหนุ่งก่องกี่ลอเสกโอกี้เอีปลายโยหาตาเมย์จอกังช่องดาวตัวเลยจางยอดลุ่มชื่อเหอเจงชัวเตกุเลมังจอกังลู่เต้นดาวดังเดอร์เมย์สวดละอ๋อ

0: นะครับและเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: 一种那只固定能长说的老师和古月当老说个人领导被那提老师借古月做让说胖生挪我让到干个做被说的到公鸡老师我给要做มอหนัวหลักซื้อหรอเอมอหนัวเจกูยัวสาวสูต้องจัวใช้จาเลยหนัวหลักซื้อพี่คีสอนจูไปเลยหมั่งจอกกลางตัวสุนสุดลัวจัวเถ่าลูชื่อเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งตั้งสื่อมาพี่คีเตกูยัวอวดเทพใช้จาจัวสวดเล่าเต่ากงกีหล่อใส่อวกีเนอร์เอกูยัวจอกกลางตัวจัดรายการสดย่อจัววันจันทร์เถ่าสอนจูเถ่าลูชื่อเห่าจื้อเต็งสอนจูจูเจ้าเต็งสอนจูหรอเอมอหนัวเจถอดจูกว่าไปอีจงนาจุกตินิงจังสวดเล่าชั่วชั่วเล่งชั่วตู่ส่วนซื้อจูกีนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้ออมมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเลนตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะให้เหล่านั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และตื่นเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดับเบิลแหวนมือกาพาติพื้พีกอกันเนาะบาตุกอลซะเดือยาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซะตาเชอเกิดต่อเลฮาลโลคอปาคืนนาริ

khi nui khư wa wa nui ta che ta te na re ta pu khe kan na ta sa vi po le ple lu po ta po to do to chola sa se no de o de ta ke cho ta ba ba le he te hu na no ha la ko pa i ma sa di che lo no ta ku che che no me me le vi pu na vi ka ra ti sa le ta u ki ba ta ta mo cha mu ko te chu ri ba ba ta ba ke chu a mo cha di sa le mo go pa tho kwa ke li sa go te ve da no ดิซอมุโคจูโอเวดาตาบาเซอร์ชีเปอร์เซ็นต์นะมันจะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ไปอีอักเลกิเวดาเลียนะดิจะรอเดอร์ให้ขอแก่กว่ากว่าอามาซาดิจะรอแก่เฮเตกือนาดอตทีเนาะเลกาเลอเอดอกเกอร์เคดอกเกอร์นาตาซาวิเนาะปอลเลอร์บลูหรือโพธาโพเนี่ยเคคาอิเซียนะไม่มีตาเชื่อกันต่อเลยอัลเล่เนาะตับบาลพับพอรี่บาลาออถอยนาตะคลือบาเนาะอัตโตคนเน่เต้แค่ก็การสตับเวอีกเลยกันนาดอกกว่าตาสวิเตอร์เพลิดคีเพลิดเนาะ

นอเกเตอรี่ตัสวิปืออานันอาตาลาเลเตอร์เปรเนาะอาเกกนาตาบอบาชิเกเลตาตินิยาอีเนอาเกมืนนีเนาะเลปาตรอค่ะกรอค่ะเลตาเจมูเนาะกสีเจมูเนาะดิซอเลก็ดายาเสพติดโลกเนาะตาตินิยาเดอดิซออาเมตูเลมืนนีมือซอคิชิคือลามิถุนายนก็มืนนีเนปะเกอเมเลปะเนสีญานาเปอเนาะบาคาเดเลตาติตาตาเลตึกเดวาลาเฮเวดาเดกสีเจมูกสีปลือกสีตมีจากเมเลปอวิปจวยจานี่เนาะแต่ค่นี่เมเลปะสีญาเนาะดิซอเลบาจะแลเนาะบาตรอค่ะตมเลปะแลออบาเนาะสีญาบาคาเดตาก็ที่คอโลนีดิซอเลอาเกกสีกปาคาและมาฮารอปะคุณุคบเลปะถูปะปลาตาชมิชมโมและตือเลตาอุชูอุเคลและสุญญาปาเนาะวีบาทีบาโดเดอปะตาอุมดิซอเลเดอเลลอมตาเจเอลอซาคลาลอซาวีกมาดอที่ก่ออัตลมาพิคาเจเนาะดิดิชานีเรกเตตือดิซอเลกาเลออบาลีเนาะเดอบุกจวยลีไม่ต้องมีเดอจวยลีฮะคือแกล้งคือถอเนาะดิซอเลเรกเตตือตบาเลโอบัวเนาะเตอแม่ออบาเดอร์ดิซอมแม่จวยแล้วคือแกล้งเลิกก็ก็วิเคราะห์เลกาเลตินีออบาดิวามุจาวอมอสก็เนาะปือเวก็เลกาขอละแกล้งนาเดอร์โอจเจอตบาแลแลออเดอออบาบาลาเตตะคาเดียตะเปวะตะไคเดตึกเรลเลบาเนาะดิเนชันเนทีตาโลโดเลบาคาเดเลนกะชาตาโอมูเจเนาะเนแมออตาเนแมแลมาฮูมาวาตานี่อากะบาที่บาโดดิชะลอเนาะดิเนชันเนกว่าเนาะดิซอเลคายอีเนเนาะเกตตึบาคาเดเลกะสีบลือกว่ากะสีเจมูตมีกะจากิกว่าตรอกะกรอกะสกอเจลซาเนาะตบาเมอไอเฮลบูโพบลีตบาโอบูปะกะจาวาเนาะกว่าแชสกอเจลซาตบาเมละโอราทวาเนาะแม่ในชั่วโมงกว่าแม่โอราทอและสุญญาปานิกบัติบาโดตเมทินตาโอมูวาเนาะและบัติบาโดเดปะกะคือตาโอมูเจเนาะดิเนชันเนี่ยแกตาตะกิตบาวาบัติบาโดเดตาโอชูโอเคลและสุญญาปาเดดิซอเลบาทีบาโดเดทีกอมตาโอจีเนาะดิเนจันเนกวาเชสก็เจลซาตรอค่ะสก็เจลซาบาคาเดเลเกสีเจมูเนาะตินียานีวันต่อต้านยาเสพติดเนาะเฮตเตบาบาสิญญาเกินนะโอเวดาเปอีกันนะดอกว่าตาสวีดอเตเพลดอเนาะ

No, cứ từ về đã li ta sa vì quạt thọ chả lơ sở từ phố à ta hà kê cơ nà ta cứ cho nó đi xó lơ gồm bàn chì krang nó cứ hì lò chê đi xó lơ coi đã chạy ngân sống khó nó hì lò bà sắp cả lơ à lộ chế tập bao ổ bà à coi đã đi xó lơ phô mì rồi đai nói nó đi xó lơ à bù khỉ coi đã โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอลาปุกิตบลอนี่นี่บะเนาะเริ่มมหัดบลอนี่นี่บะในตบลอนี่นี่ดิเนาะเดอดิซอเลอเกเฮลอเวดาเตลาเตปอเนาะเฮลอเวดาลุยลาจะทอลเลอร์ลามีนาคมและตุลเลอร์ลามิถุนายนนี่คิกโทยกยาคือชิคุยเนาะอีคันนี่พออัตเตระดับการเลิกนี่เนาะมีระดับการเริ่มดิซอโนเกเตอร์เนาะอุเพลเนาะเลอร์อัตตุมินีมือซอเตอร์ลามินาคมเนาะนี่คือโทยกยาคุยเนาะกันนี่เวลาลุยละเนาะแกเจลุยปอเนาะเมื่อจะเลกันเลอโอแผลเนาะเลออะมิโนแผลเนาะอะมิโนแผลเลอตับมือนี้มือซอเตอร์และตัวเลอมือนี้มือซอเซอร์ชิเตอร์ลามินาคมนี่คือโทยกยาเนาะนี่คือโทยกยาคุยเนี่ยเนาะกันนี่เวลาคีลาเนาะอวิสจูอัตเตวดาอ๋อเมเตวดาเลยกันแล้วโออามินิโอแพลเนาะโอเวดาลิซาเลอร์มินิมซาเตอร์และตัวเลอร์มินิมซาเซชิเตอร์ลามินาโคมเนาะนี่คือโทรยากยาคุยเนี่ยเนาะก็นี่เวดาเซอร์ลาแกเจเซอร์ปอเมื่อจะเลยกันแล้วมินิโอแพลเนาะอามินิเลิศนึกจะโอแพลเนี่ยเนาะโอเวดาเลิศมินิมซาเตอร์จะถอดเลิศมินิมซาเตอร์และตัวเลิศมินิมซาเซชิลาเมษายนนี่คือโทรยากยาคุยเนี่ยก็มีเวลาคีลาเนาะแกคีปอวีก็ด้อเลยกันแล้วมือนิโอแผลโอจะถอดเลิกมือนิมซอเตอร์และตัวเลิกมือนิมซอเซอร์ชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คือก็โทรอยากกับยาคุยเนาะเลยปกติเลยกันแต่เราเลยกันเลิกเกิดเรื่องอากาศเกิดเนาะโอแผลเนาะเลยนี่คือก็โทรอยากกับยาคุยเนี่ยเนาะกันนี้มันจะกันนี้จะเทซ่าละสวัสดีเลยครับไม่โอ้แต่ลาก็เลยลามินาคมเนาะลามินาคมเนี่ยกันนี้เซอร์ปอเนาะเลยครับไม่โอ้แผลเลยลาเมษายนเนาะกันนี้เวลาคีปอวีเลยครับไม่โอ้เลยลาพฤษภาคมกันนี้จะปอเลยครับไม่โอ้แผลโชว์เลยมือนี้มือซอโตลามินาคมนี่คือโทรอยากกับยาคุยเนี่ยเนาะกันนี้เวลาลุยลาแกลุยปอวีถ้าใครบากาเตระอันนี้เรียกใครอีลามิถุนายนนี่เนาะแต่ใครนี่ดิซอลเลอร์กรมบัญชีกลางแต่ว่าดาอาเกิดเชิญหนูเจ้เนาะดิซอลเลอร์เลขบัตรเลขประกอบดาผูกพร้อมเพย์เนาะเลขบัตรประจำตัวประชาชนดิซอลบากาและชุลมีชุลสารเลิฟธนาคารเนาะเกิดโอเวดาเซอร์บล็อกเนาะดิซอลเลอร์มือนี้มือซอติชิเซอร์ตบล็อกมือนี้มือซอติชิลุยบล็อกดอลเลอร์มือนี้มือซอติชิแย่ลากรกฎาคมนี่คิดกระโถยกระยาคือจิคุยเนาะเขาไปเนอให้ขอตลาดนี่จะถ้าอาเกิดเชิญหรือจีเซอร์บล็อกเนาะดิซอลเลอร์ลามือนี้มือซอติชิเซอร์เนาะตอนนี้เนาะมือนิมซอติชีลุยลากรกฎาคมแล้วเริ่มมือนิมซอติชีแย่ลากรกฎาคมนี้หน่อยอีกคันนี้เดือกว่าดิซอเนอเนื้อกระจาเพียบปุกีในเนอผูกพร้อมเพย์เนาะผูกพร้อมเพย์เขาเป็นเยอะเลอะเนอฮีดเลือเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะผูกพร้อมเพย์เดอเลอร์ปกติแล้วบัญชีธนาคารนอนเลขาเดอกระเชือนหรือเจเป็นเนี่ยเมื่อจ่าบากาทำแม่ตัวเดอร์อากระเชือนหรือเจดิซอมบากาหนึ่งหนึ่งเจซับกาเลตอหล่อนอนประเชือนหรือเลิกเนื้อเลขบัญชีเลตอเดอร์เพื่อกระเชือนหรือเลิกเนื้อเลขบัญชีคันนี้แม่ตัวเมียเดอร์บากาเนี่ยเกินหรือเลิกอากอดาหรือเลิกเงินสวัสดิการร่วมบัญชีผู้อื่นอีกคันนี้เขาเป็นเยอะเลยบาลาอาเกินหรือเลิกนุพนเรียตาขวาหน่อยอีกค่ะบาการ์ลอัตตาโตอุนก่อนเนาะวีกระดอผูกพร้อมเพย์บัตรประจำตัวประชาชนที่เราจะเต้นนี้หรอเนาะที่ซอหนึ่งก็จะบัญชีนี้อาเกินหรือเวดาเนาะดินนี่จ้านี่เขาเป็นเยอะเลยจะเต้นนับเลยยะเนาะกรมบัญชีกลางอาเกโตจะมาเจอกับผู้ลิซับกันแล้วโรเจโตโอบาเราชอลเลอร์มหาตุนีเนาะมหาตุนีไม่มหาตุบลอและอันนี้เวดาเนาะอีกันนี้ก็เห็นเราเวดาเนาะแต่บาลุยปอมจันนี่เตอร์ดิสซอลซาบะดิสซอลเริ่มเลยครับแม่โอแผลโชลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามินาคมนี่ขี้กระโถยกระยักคุยเนี่ยก็นี่ลุยปอมจันเลยครับแล้วโอแผล
จ้าถอเริ่มมันนีมือซอเตอร์และตัวเริ่มมันนีมือซอเซอร์ชีเตอลามินาคมเลอหนีขี้กระโทยากยาคุยเนกันเนเซอร์ปอวีเลลาและกาโอเริ่มมันนีมือซอเตอร์และตัวเริ่มมันนีมือซอเซอร์ชีลาเมษายนหนีขี้กระโทยากยาคุยกันเนคีปอดอลเลอร์และกาไม่โอแผลเจ้าถอเริ่มมันนีมือซอเตอร์และตัวเริ่มมันนีมือซอเซอร์ชีเตอลาพฤษภาคมหนีขี้กระโทยากยาคุยเนกันเนเวลาตะปอหน่อยค่ะเนแกกว่าเดอเฮตเตอร์บาบาเนาะแล้วก็ล้านเนลี่เนเดิมดิจิทัลประกาศขึ้นหนูเจเลอร์บัญชีผู้นี้ให้ขอตลาดลากรกฎาคมเนาะเฮตเตอร์บาบาสัญญาขึ้นหน้าโอเวดาเปรย์อีเนาะและก็นานรักกว่าตัสซาวีดอเตอร์เพลคีเพลเนาะ

0: No, qué telita, sabi. No tenía de que te ta que chota baba. No, peni chovi que da, que dale, palle, lu potapo, no tatu tache que tole. Luego ni heto colasada, no tache que tole. Rocomu tochi que quinari, letule, anaritici, no halacopada, hunari, letule, nuinari, no. Bemusapri, o de clo, o de chico, gata blue, double velo, quadapalo, online, chino. เป็นนพัตตาจอชัยยามีเรเนาะเดอสบลูกาไคอีโอกว่าอาราติชิคือกาเนาะจอกิติชัยเนาะงานคือเงินเนาะก็การนี้เฮตุดุตจบค่ะบากาเดอกว่าพอดีนี่มึงจะเต้นนี่เฮตุดุตจบค่ะโอเจเนาะมึงจะสุขุสักคือดอกมาเล่นเนื้อโอเคสก็หล่อซาเดบกาทอโบเนาะจิบลิจิพูเนาะเบมุซาพรีกันนาเกปอลเลอร์เพลเนาะอากุยลาเวดาเนาะบากาเดอวอมสก็เซอร์กากาเนาะอากุมาซาจะหล่ออาเก็บเอาเลือบเลือดตาบายเย็นนาทีและกันนาสกอลซาวิตาเชกตอลาล้อเลนี้กันนาเกหรือโพธาโพตาตือตาเชกตอเลมีหมอตาเมื่อก็ระตาบลือเน
1: าะเราเลยจะเตะบอลเลือบเลือดเลยในข้อยาจิลิสปีเตะละเตะว่าสปอนเลือบเลือดเราจะบอลเลือบเลือดเลยเขาเป็นยอดโอร่าเลยแต่ว่ามีตมุตเตจิสะนี่เนี่ยประเทศบาสเซอร์กาภาษาละตะเลจิทั้งเลคู่อคุณตะคู่ตะชาตะปิตะจาสะกะละปะเฮละชิริกะสะปออเมริกะละเลคู่อปะตะอุตะปะดูอูระระตะปูอูสิระเสสีอูบะละวะสีอูทาระทะเตอเมริกะละตะมะละอะตะสีละฮาคูละอะตะสีเอริกะริกะริเปสิระเสสีเป้ทาร์ทัดเตจิมันเลยอเมริกาเดาท่าฮาวคนนี้ภาษาพวกนี
2: ้ฮาวก็ภาษาพวกนี
1: ้ฮาวคนนี้ภาษาพวกนี้เพื่อรู้ภาษาพวกนี้ตาเพื่อรู้ว่ากูคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ที่เลือดแต่เช่นตอนนี้อาเฮก็มีความที่พลาดเลยเกมเกมนี้คนเราทำผิดเลยพลาดดีให้อีเกมบล็อกเนี่ยเฮมบล็อกเกมบล็อกอะไรเขาก็เขาก็ภาษาภาษาภาษาสิบเอ็ดก็เรื่องดูแลมันอย่างนี้มันนี่แต่เชื่อต่อมาแล้วกี่วันกี่นาทีกี่ไปอากูบอกเลยกันนี่ขอเลยขอขอเปิดเลยกันนะกี่แต่ขี้น้อยมั้งแต่ขี้น้อยแล้วนี่กี่นิชุดกี่ละกี่วันละคนละคนกิจข้อมันแต่ใครแต่เฮสิคนแต่เฮสิบายเลยนั่นเองอัลบั้นดอสิกาเดอโลดอสิกาเฮกัตเนี่ยขี้คราเขยรัดเส้นเลยฮาร์ดเส้นเลย
2: จินนะ
1: อาชีตะใครเนี่ยชื่อคู่ก้อมนี่ชื่อคู่รึเปล่าเฮสเซอร์อะไรสักบุตรดับบอดเชียร์นะสักโออาเวข้าได้ชีตุบะโอใช่ป่ะซึ่งมากพิมากมาวันตอนนั้นมีนโอวันแรกชื่อสักชาวอะไรบุรุษนั่นเนี่ยจะยุ่งเนาะนั่นเองถ้าบอกออกก็เชื่อก็เชื่อก็แล้วก็ตาชิดันอีเดินตาอุตาฟังก็เลยโอ้โหก็มา
2: เ
1: ออโอ้เวทปูเดือดเลยนะปูเดือดเลยนะแล้วนี่สาธิตแก่ละละ
2: เลือดตัวก็เขาอาอุระเสกันนี่นะ
1: เออสาธิตแก่นั่นเองอาเวลาก็มาชิดันเดินตาอุตาฟังเออเ
2: งี้ยสิ
1: เงี้ยสิเงี้ยสาวก็เดินมาออกไปแต่เราพูดถึงคน
2: และในตับพูดถึงคนนั้นมีเลยอ่ะ
1: น่ามีล่ะอาชีพจะเชื่อตับก็ตื่นว่าออกไว้แล้วไม่แ
2: ล้วเรียนนี้เลยหรอแ
1: ล้วอาเมื่อการอาชีพเนี่ยเนี่ยเห็นเลยชิสะปอนยาชีพเมื่อการเนี่ยไม่ก็ปูปูไว้อาชีพจะพะเขาก็ภาษาปูไว้ตาอู่ตาพารู้ไว
2: ้
1: ตัวนั้นที่สีดูตาอู่ดูอาชีพเดินคุณลูกคุณเพลงกวนเนี่ยเขาทำว่าขวบบอกคนละจีมินิจมาดีเลยนะมาดีเนาะอะไรจีเออเรามีเชื่อแล้วเราจะการให้ดูอาชาวอัตห่อเราสักอะไรเลยห่อสักอะไรละโอ้ตอนนี้เราสักอะไรละตอนนี้เราสักอะไรละจีกิจวัตรหมดไปแล้วจีเนี่ยถ้าพวกเขาได้กันรู้เขาเล่าเรื่องเล่นด้วยชาติจริงเนี่ย
2: อ๋อแล้วดอสกาอพโพได้จีน่ะดอสกาอพโพแล้วเห็นด้วยดาชาเซนและเทียดาตาฮอดอันนี้ได้กิเต้เนาะอ่ำหมูแล้วอ่ำป่าแล้ว
1: กิเต้เราหมูป่า
2: อืม
1: แล้วแบบ อาจารย์เนี่ยกว่าปาทางนี้เขาเราจะด้วยชาดินนี่ไหมจะเล่นอาหอด้านนี้ลาปันเลยจีนล้อชิบอ่อนแล้วเนี่ยมาดินเนี่ยนุ่มชุ่มเลยจ้าอาจีสบายเนี่ยนุ่มอ่อนสบายเนี่ยสุดอาจีนุ่มอ่อนวันนี้เนี่ยนุ่มอ่อนแล้วเนี่ยจะสักเกลือจะหอนุ่มอ่อนแล้วเนี่ยเนี่ยสุดอาจีจะทำมันนี่จ้าเวลาทำบ่อหูมันเนี่ยเขาจะปลากันนะจีอาทิตย์เนี่ยทำแต่เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนี่ยพับหมูปลาปูไปเลยแต่นี่สัญญาณเนี่ยบุกเกิดตัวเลยนั่นมาติดต่อมาคิดว่าเนี่ยเมื่อกันเนี่ยทำหมูซะเลยอ่อนอ่อนสีผัวบ่อเนี่ยอาทิตย์มันเนี่ยเขาได้จะปลาแล้วแต่เลี้ยงอ่อนแหวนเลยเนี่ยอ่อนแหวนเลยแล้วแต่เฟรเฟรน
2: นี
1: ่อาจจะสักคู่นะ
2: อันนี้ครับประสบการณ์เตะสุดเตะซ้อมมีมีครับอะไรกัน
3: เนี่ยอันนี้ก็ที่อาจจะตัดดีตัดดูตัดดีตัดด
1: ู
3: อาจจะโอบาอันนั้นเลยสับกับโอบาละอากูสับพุทธาโอบาเนี่ยอ๋ออากาควานิออนี่อากาควานิออนเปิดสับโอบาละกู
2: อันนี้
3: สับโอบาละห
2: ออ่ะหอราชมดถอดคันเนประสบการณ์ตาเกิดเต้นกว่ามีเมีย
1: เออประสบการณ์ตาเกิดเต้นเนาะ
2: เฮาเฮาก็ประสบการณ์ตาอปุอัตโตอาการเนี่ยมองอันนี้บาต
3: ะกูบาตะกูเสียนะเต้นเนกีรันนี่เน
2: ี่ยอ๋อมาซาดีอันเล็ตโตก็ประสบการณ์บาบลอดะ
3: มาบูมาต
2: อเออมาบูดาวี
1: ประสบการณ์ครอบครัวตะพี่ตามมาตะสับ
2: ปูดะมีบาบลอดะลูกตุ๊กตาหน้าดัดลีห่อห่อภาษาปากตุ๊กเจอจากนี่เวทุนเนี่ยจากนี่ครับ
1: เวทุน
3: โอเคค่ะมาเรียกเจ้าตามาบูเนี่ย
1: ตามาบู
3: เนี่ย
2: เออ

0: la
1: Hey.

0: 妈。
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นั่นอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังภายต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งกลุ่มแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนศิลป์รายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินต่อบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโกคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภระสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ครับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุม มได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งนี่แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400,000 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา

0: นุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agrimap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agrimap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซมและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในกระบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วตอนเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นรื่นปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและร่วมรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชินีนาถพีราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์ท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศรวมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงส์รัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid-Year 2026โดยมีนายอังสิตสัมพันธละปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ ชางวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid-Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจที่ชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุภามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงเทศกาลความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและเริ่มสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยณภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
4: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ. 2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภา
6: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณ

0: จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 00:00 น.การแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัทสู่วิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
2: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมGreen Charity Golf Tournament 2026 ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์

0: ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์ไหลเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
1: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีและความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรม ประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สิข้อ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสิข้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ku o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ ติไล ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476 พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตี้ยีเลเล่มุลอกอวิโอยาตี้ชิตินาลิตาและซาวูมุลอกอตี้ชินาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริทักขไกตีฮาเลเลงาคือละหุข้อไรกาอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูละหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปเพริโย

0: Obo daja video ya pha te po thoka daja video nyo ya chao khlo nga khu te po ko ga mila le chupa upa ru che ta video video ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo daja khlo nga khu o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to alo pe te ga le le tha ta gi yo ya video khlo la se ja le o rai ka obo daja khlo ha yu la video me ha video video ni ra hu ya kha pho che pho ru che ta vi kha ki phe che le te ga le le tho ka ja me do me z me ka me ha le do sa che o le na che re che ga nga hu myo khlo le o cha o ya pi pa ka che vi yo me le cha kho vi o ya ka mu yi kho khlo che ta vi yo che ra pa to nga hu te ga le le ka mu yi se ma kha sa pa to la ta vi ana a go te pha tha ne hu to da le pu ga ga ke tu cha vi do vi che vi jo vi te จลิลิพ่อกะอายิเตเลออาชิยอตุยอยะกาคะเดญะซาดะกิสิแมยะญิแลจิติซอคโลสปงานีขอฮาปาจูฮาปอคโลญิชขอญีลอญีและจะขอญิหินชขอขอมขอฮาวิออวิออญีราหุยะเตพาโอเตฮะเลเลวิออยะฮินาริควะตะแลกอนาริทะคะไกเตฮะเลเลงาฮุราหุคอไรกะอบุดะจาวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิโอฮาสะจิคอกิโรเฮสเตไลพองาฮุราหุคอตอกะเชวิโยปึตะแลญีพอเตพอลอโก Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยอวิออญีลาหุยะติภาติแกลาหุคอพอนาเลอเนคือลาหุชอเจออคอโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิออยาอคอโลทอกะยูเวลาตาวิออบูจอวิออลอติภาไลฟ์ลอยูเวลาตาวิโยงาคือลาหุยะติกาเลเลกะออคือเปตาแลออเลมือทาคาแกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแมฮาวิอวิอญีราหุยะติภาโอจิจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่องาคือไทมิงกอคโลมุชามุยอลอซาตาติภาปิกาลาวิแลมงาคือไทมิงกอคโลญีชิขอญีตาแลเลญีชิฮีญีชิกอญีเซชินิวิอยาชอคโลมาวิแลมุยีเล่งาคือไทมิงกอคโลจอมาวิโยยาคาจิจอมาจาวิแลไทมิงกือออฮอติตอพ่อไทมิงกอออก็จะติดต่อพ่อมุญีต่อพ่อแผ่วิลอแม่เรียกใครก็งาคือแท้มุเหมียวนะติดต่อพ่อมุยีลุลาวิมามาจะเหตุรอเหตุว่าญีอยากญีเลยติฮาวิอาเซชเปอร์เซตาเลออชเปอร์เซออกโดจิติจอตาวิลอแม่อยากข้าสอบเลยญีชื่อสุนีเกาเลยสอบล็อกญีชื่อสุนตาเลฮับปัสตินีสฮับปัจจุเรฮับปาวิออยากเชอออกโดมุยีลุลาเลติปอกหลามากไปตุโยเจเลยญีชื่อสุนตาเลฮับปัสตินีขากายเจงาฮือลาหุยาจวยคามาลาวิมาเฮเลสลามาสลามาเจนอกโอมุยีลาตุโยเจก็เลยเป้าหมออยู่เกี่ยวมุยีมาลามชัดเลยฮอวิสลาโยก็เลยงาฮือลาหุยาคามาลาวิเรียกให้ก็เทมเหมียวนาเตตอพ่อเลยอันนี้เลยอยากนิเวียวยามุยีมามาจะเห็นแม่เลยอยากฆ่าซอปอดไทยและตามมาเกวิเจเลเตียฉันได้คือวิเอายาเลี่ยมหลอกข้อวิโยเลี่ยมมูฮอมูยิลูเลพายุโซร้อนเลเมฆขลาโกวิเจนัวมหาสมุทรเลแปซิฟิกลาชื่อให้ปั๊มเหมียวฮอติตอพอลมฮอมูยิลูติดีแพตอลาเชวิเจนิชขอนินิชสนิเวียวยาวคอโลจะปั๊มเหมียวลุยตุโยเจอยากเข้าบูดะเวเลมูฮอมูยิลูพายุโซร้อนเมฆขลาโกวิเจติดีนี่คือแทมมิทะมาฮึลาลอแม่แล้วก็อันนี้อย่างนี้วิวยาเลยมุชาเชเลฮอกยาเซวิโยยาข้างหงาคือจิ้มไม่วิวแล้วกว่าเมฮักกะมุหอเอาเลยติกาติติมุยลาวิโยแล้วก็มาลุลามาเห็นนะเลยแทมเหมียวนาติต่อพ่อซอปอไทยและตาลุลามาวิเจเลชกะมุชามุยพ่อจ้าดาวิซาตาอรอติพายูเวลาและเลียววิวเนียลาหุยาติพาทะโทมาลาวิโยวิวเนียลาหุยาติพาโอยะนี้นี้ชขอนี้ขอฮาปาจูฮาปาอคโลงาคือไทมิกอคโลแลเลียนะชื่ออยิจาปุวิทะตอดาวิวนเพวิโยว่าต่อต้านยาเสพติดโลกก็เวนะเลียยะนี้วิวยานะชื่ออยิจาปุวิโอเจติพาทะต่อดาวิออนเพวิแม่จะหลับต่ออย่าสนาวิออย่างไงคือไทมิงกอโคโลอาจจะอย่ารัฐบาลสนากติปามาโกเลเทศบาลมาโกอปตมาโกเลจังหวัดมาโกเลตานุน่าเลติปาสนาโอโคโลกายาซอวิออย่าเลเลนะเชออยิจ้าเพื่อวิต่อดาวิออนยอโคโลเลงไงคือติกาเลเลกาสติตาและ ฝ่าปื้อและสติจอตัวออกปูเหลียวยิจ้าปื้อเหลียวเจติผาถามากาจ้าดะดอดะมากาเยมากากาตัวออกปูนะเหลียสติปีเวแผ่วิโยเรียนี่แหละนาจอยิจ้าปื้อเวตอดะวิออนแผ่วิแม่เรียกแค่กว่าจะขอวิออย่าจุยารัฐบาลเลยนาจอยิจ้าปื้อวิออนี่ชอขอลบยูคือปาฮากูไกตุเวปาฮากูไกตุเวเรียออกคาลูออกคาแต่วิเจนายโยบายออกมาจอวิเจออรติยาแลนาจอยิจ้าปื้อวิอจะได้ผาถาเก้าจ้าเก้าดอวิชอลโกชอนาแตะสอและหาซาปีไกตุโยเจเลียคาเตและนี่ยาเตยาเลียนายโยบายแต่ตาเวนาจอยิจ้าปื้อเวตากาเตและกาตาเวพุชมอจิคาเปยยุตุโยเจเลียมีเวมอเตขอกือตุโยเจเลียเซยาเตยาลโกเตคาเลเลกาเลียอาชิโยคะคอลูกากันยิหาซาปื้อตุนาจอยิจ้าปื้อวิอจะได้ผาคาคอลอคอลูมากาลูลาตุแม่สุพอเลกากาหาซาไกตุอโปเลี่ยข้าขอลอขอลูกากรทุนแม่ของแผ่นดินก็เวเรกรทุนจะได้มาถากะเกาะจ้าแหละเตไกตุโยเจออย่าเตยาลโกเลี่ยอาขวาปีเวโอกะปีวิเจกาติพี่กาติยาเวเลี่ยตากะกาติยาเลี่ยดอกฟุแล้วถอขอลูเชียเลี่ยโตลาวิชอติผาลอกกะนิมาออตอขะไกดอกฟุกาฟุแลเลี่ยมึงมีวิออเลี่ยวข้าข้อพี่ยาวิอจะได้ผาถะมากกว่าตียาววิชอติผาถะลอกโกเลกาติผาปีตุโยเจเลทอคอโลเชเลตอลาวิติผานะเลเฮโกชกาจะขอเลนิชขอนี้จูฮาปานี้ฮิงาฮาขอชกอขอนาชอยิจ้าปื้อเวตอดาวิอญอคอโลอาจุยารัฐบาลกะคาแต่ตาวินายโยบายออกมาอลอติผาอยู่เวลาแลเลอวิอญะละหุยติผาถะโทมาลาวิโยแมก็จะเลี่ยไล่กาซาตากามอตุโยแฮพอรบอเลนเลนมอนรอก็เวเลพอรบอเลนมอนรอรอก็เวน่าเลี่ยเลมอนรออารมณ์กับตโยมาปิโอรอเลยพอรบอชดิมาชดิคือเวียวย่ารัฐสภาคอรุสภาคอรุจิดาเลเผาจิแม่เลฮาเลตุเวียวรอโยเลียวรอโกไล่กาตุกุมานากาฮิแฮเลี่ยพระราชบัญญัติพอรบอเลมอนรอแม่อธุมาก็เวเลนาเลเลมอนก็กว่ากาลาคอลก็เลมอนก็กว่ามาภาษาก็เวเลมาภาษาลูชูเวตยาเลเสเวเลเลมอนก็เวนะเอโอเวียโดเวเฮลิยาคามาเฮจิเฉอเลมอนรอรอก็เวเฉอเลกฎหมายพ่อเวนะเลเฮกว่าเลมอนรอก็เวพรบชติมาแลอธุมาก็กาเวเลก็โกเลงาฮึมเมียวคอโลงาฮึมมียากาวือจ้ากาวือเยเชเวเลมอติพาวือวือลาแลเลมากาเยสิกะปะเอเวชติพาเลงาฮึมมียาฟูอยู่ตอเลเวือวินะยาคาฟูปีเลเวือวิกาลิมาดาวิโมกาเวเลจะเคเวติพาออกคอโลเลยชอวือเลยชอมาดะเลยอันท่าวือละเลยชอบปอไปเวจะเคยกับผู้วิลโกเนื้อหือวือตาวิมอชอขอปีแผ่วิเจอเสพ้าขอปีแผ่วิเจเลยเสพ้าเลยขอละมาแผ่มาแผ่กูมาแผ่นะอามาเตเลียก็คงมีวิอเลี้ยวค่ากฎหมายต่อเราแม่เลี้ยงอะคือมอวือเยเชเวเยตุเวมออามามาเลียก็เลี้ยมอเยตุเวอะขอเวียกาขอเวมอเลี่ยตับแกะติผ่าจะเคเวกันนะเลี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเจเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอกว่าอามาก็เลี่ยวกัดเสวตุเวเลี่ยวกัดเสวตุเวเครื่องซักผ้าเลี่ยดับคูอีกะจ้าดอตุเวหือฮอเลยจะได้ผ่าเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็วิโยชเวกาเลยพัดลมได้ผ่ากันนะเวเวลาเลยเยวิออกคอโลตีสมากาเหกะป้ายเวเลยจะเคยวิจอวิทยาท่าออเสพผ่าขอปีแผ่วิเจเลยมาเตอเลี้ยวค่ากฎหมายจะได้มาโตลาเวเลยก็โกเลยมอตีฮอป่าชอตีผ่ากะสติเตเลดะดะเวเลยมอตีผ่าคาเดตีโตตัวโปแค่ก็งาฮึมมียากะฟูโตเลเววิทปาโตดะดะวิโมกาเยตัวโปน่าเลี้ยวผู้ขอหล่อๆกายเยตัวโปอ๋อเลี้ยวค่ากฎหมายพรบเลนมอนรอก็เวชต่อลาตาวิเจเปื่อเลยกาโทรศัพท์ออกคอลูกากาวิเจแม่เลี้ยโทรศัพท์มือถือกาเวเวลาเลเยเวติฮาปามากายกับป้าไอเวน่าเลี้ยจะเคยติผามากาจอดูและมอทอสักแกถ้าขากายกาเจงักุลาเปื่อตาวิสินค้าเลี้ยกาคอเยเวเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มอทอจะได้ผ่าแลขอฮาป้าออกคอลูหนูคือเยเละเลี้ยขวาปามาบีฮิกาป้าไอเวลโกฮอลาเสพผ้าออกเสพผ้าขอปีแผ่วิเจเรียกขอปีวิแม่เรียกมอกขอปีฟูกขอก กะกอกขอลาเวนาลีในเหือเลยใครเตแลติปอแลติขออุปเวเลติขออุปเวียกาเจกาชอบฟคาวิทปาตอเลียวเซอลากาวิทปาตอกาลอกติขอจิแมต่อปาหนอกาวือเวลาแลลินเซหไปกากะกะไปเวลาโกขอปีแผ่วิเจเลยจะเวลาเลียพรบเรมอนก็เวนาเลงอะคือมียาวือเยเชเวมอติผานะฟุปือและวืออาวิคัสเลยปืออาวิคเลียออกฟุขอลอลอกาเยตัวปูนะและติยาเลียมอติโตป่าชอติผาทอกาอายิคาเดอยู่และดะดะวิมอติผาติโตตัวออกปูเรียกเรียกค่ะกฎหมายพรบเลนมอลอก็เวชจอวิเจเรียกแค่ก็งาคือมอวือจ้าป่าอมัวคอโลเลยก็คือก็จอวิออยาจอวิเจเลยต่อไปฮะติโกนะไปเวลาโกมอทอกโลโกนะกากราเวเลยกากราเวเยกาเผลโลกากราเวเลยเฮก็มอมาเผลเวติยาโลโกเป่าเวลาโกนะเลยเยมาลาวิจะเคลเวลาโกกาขอปีเวเลยเปล่าโกไม่กาเลียกโกดาวิชออฟูกาติกือไม่กาชิเซชเปเซกายอลาเวนะอเลมือมาดาแต่เวลาโกเลยกาขอดาวิฟูกาขอดาวิเลียกโกชเวกามอปาวิแลเลยมอปาวิออกโลติชออนีมอปาวิมอเยตคือเลี้ยวจะได้ผ่าล็อกสื่อหยอกคอโลเจเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอิเล็กทรอนิกส์ล็อกติดชอออนหยอกคอโลเจปากาวินาลิชอปาวินาเปื่อเลยสิ่งชื่อว่ากูเวล็อกขอชหยอกคอโลกากูปุ่ปีวิเจก้าล็อกก้าก็ชหยอกคอโลกากูปุ่ปีวิเจเฮก็เลยงาฮือมอวือแล้วมาดาวิมอจะเคกาเวติยาท่าเลี้ยงาฮือตาเพวิจิแมรี่ช่องทางการร้องเรียนก็เวนะสายด่วนสคบเวเต้เต้ขอขอเลยสายด่วนสคบเต้เต้ขอขอเลยเพื่อและแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็เวเล OCPB Connect กันเลยหนูหัวรอติผ่าตักคือแพวิเจไม่เลยกับเว็บไซต์เลยสคบกับแพวิเจไม่เลยกับศูนย์ดำรงธรรมเลยเต้จังหวัดเลยสาระเก่าขอรู้แต่ตาวิโยเลชกาอย่างนี้เรื่องอ่ะคือสุดเจ้าเวพรบนะเลยเลมอนรอก็เวชเรื่องอ่ะคือมอวือจ้ามอวือเย่เชเวชอติผ่าผู้เปือเวคาเสือเลี้ยวผู้ขอขอค่ะค่ะคอยไกเยตัวปูนะเลชกานะหึมีเวอเรียกค่ากฎหมายตอลาตาวิเจเลชกานากะไกปืนนะเลก็จะเลเลนามาออลอกาจะไกกะเฮวิยอยาจะจอเฮเลนามาเลมีกึชะติซอคโลเลมีสุสาเวเจลเวนะเลียมริกามีอิราเลียวอิสาลิลามีมายาดาวเจลเวเลสงครามบอดาวิติผาเจลเวเคโกอชูอบามีลอกามาตินามายอยาลาเจลงาฮือแทมียามาเตชมาเอติยอเวเลียมาเตเลมายอลาฮิเวเลกุเลมียากันนันคอคาบีจอเวยอเลียเคโกเชเวเลตากาพ่อเวจาดาวิเจเลเคโกอมุยอมุยตุโกยอยาลาเกตุโยเจเลลอญาวิเจติยอเลชกานามาออลอแพวิยอมก็เปือเลอาวิโอเนลาหุยาติพอปาทุกอย่างคือจาวันจิมายกาจะได้คือรอและรอจ้าป่ามาเจ้ารอเจ้าก็มาเยมาจอเลี่ยปทุกโมคูเมื่อติต่อชูเยวุสใสวุสสเลี่ยอาบุพืออปีนุขันยูเบเลี่ยจะพอจะตัวเยมาจอเวียก็เถอะมาลาวิเจเขาก็ชูจะกือลาวิชอกันยิ่งกับมาซาวินะมาดักเกวเลี่ยเขาก็ปีกันยูเวโอ้โมฮกเซเววุสสจะตัววิเจเลยเยมาจอวิลล์เลยหลอดจ้าป่านะเลยเคยกวนชดิคืองาคือจิ้มไม่ออกคลุกะติปอตาวุสพ่อล็อกเลยกือวิอยาเพเวทปะโตชุมมีชอกะหมอกุนมามาซาเมสกันมาซาเลยเคยกวนมันซาวิยมมีเวออกเกี่ยวงากะแปะเวนะเลยจะเอาปะต่ออาจจะได้คือฮักกูแล้วแต่กูแลลี่งาคือมียากะงาคือจาวะจิ้มไม่ออกคลุกะติปะติปะทะทูปีไกเชวิโยจิแม่จะได้คือปะฮะติมาก็จอเวเพื่อออเสดผ้ามาจอเวเจเรียเพื่อเพ่บ้าเวใครตีหนามาโซเรียออเสดผ้ามาจอเวมาจ้าจิแม่หรือเลกาลีจอดศูนย์ราชการจังหวัดจิมายอคโลเพื่อไม่นี้เจ้าก็มาออเสดผ้ามาจอเวจอดที่จะแพ้ลาเวเรียใครก็ชเวขักขี้กาตีตัวเวเรียยานิกาจังหวัดจิมายอคโลศูนย์ราชการอคโลหัวหน้ากติปติพาจิดะเลียวข้างบุกไกตุโยจิแม่เรียจะกะอยู่เวลาเลียวเวียนเนี่ยละหุยติพัทธะทุมาลาวิโยปุตตะเลียวเลยเมื่อติลอยลีจิเหวแกเลยปุยโยเลจิเหวไม่เสียวไกสาเลียงาคือไทมิงกือป้อเวชอเจกุมาเลี่ยปลาเส้นเลี่ยขนุปลาเส้นเลี่ยมันฝรั่งเลี่ยออกคอลุขนุกล่องคอลุฟุ้นชิเซลาเจเลี่ยกู้กล่องคอลุกือลาเวเลี่ยนี่ชิเซลาเจแม่เลี่ยงาฮือเมเซ เมื่อเสอตีแล้วมันมีป้าอยู่รวยตีวิลเจค่ะตีแล้วผู้ชมามาอยู่ต่อยตัวยาขอกามากระไรวิจิผู้ชลิชมามาอยู่ต่อยวิลกัวเลยอยู่ต่อยวิลกูอาขอกาลอยเมเลยผู้ชมามาบอกมีอยู่ต่อยวิลกูอยากค่ะชติกาค่ะขึ้นมาสุดเจ้าแม่เลยนี่ชื่อเสลาเจ้าก็มาจุ้ยจามาเหเลยไอ้ใครก็ชะกันนั่นเลยผู้แล้วบอกมีพ่อชมามาอยู่ต่อยดอกว่าอาขอคดีกาลอยเวเลยอยากข้ามาวิเลยผู้ลักข้ามาดักเกวีตากาตีเลกาพอติพาลโกโลมาฮะวินะอยากคาทีวีจอวิออกลูกาวิลโกเลียอักขอคาเดกาลอวิเจเลียแค่ก็อย่างนี้มุลก็วิออยากะเลียติควนารีออยากะวิคัสนะเลียสัตติพากะไล่รออยู่เวลาแล้วงาคือราหุยติพัทธะ
1: และอย่าปุ๊ฮะติปอทกาศิลากาลาตุวิออรอสัตติพาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาแล้วกากาพนาเลียวโอกาปิลาเชเวติกาเลเลกาโอบูจาแม่ติกาเลเลสเมกาแม่เชสาจอสาฮาเลดอสาปีอบูจา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มเควตาโอดาเลือกะชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลแน่โยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูแน่ก็เยอะแน่เขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือเนยย่อเยอะบอชอเนมางามาอาเขาช่อเจอโยกานาลู
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สปสชโยฮานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิงลังเนญานิอุลูเมบาประชาชนยาอซอกคาเดมีเชงาหวงเนงาเชวุยหวงกนิคอเตบัทยักความดันเบาหวานชอเชวันโลกมะเลคาเมนาโกชอเชยินไกลพันของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริแมมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชมะเร็งปามลวงชอเชบออูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชฮอลบูเดียงเชฮอลขามแม่สือเดืองเชลสินยาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มงี่เยงาซุ้มงางาปายโอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มงี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
4: อาเยือนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยางอ่ะยี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายี่เนียว
5: มาเจอเกย์ยา 我是小爱米啊
6: 我不得这
7: 我没吃饭
6: 没松卡
7: 包括
6: 尿松
7: 我读他吗
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

รอยันยูดูชากับอาชาจีถาหุ่มจีฮัลเล่ถ่ายพเนบุธานาคนนี้คำสัญญาจีรอยันยูห้องเอบันเนคุลุงเอถาหญิงาเล่งเอถาจีงารอยันยูยันยีคนนี้น่าเบียวดูรอยันยูอุดุธรรมายันยีวันารุรอยันยูจีคนนี้อายามติโกโลเพียทพูทันจุลาแม่ยันยูงานิมโดและถ่ายพเนคนนี้พิกัดตุงและรอยันยูจีพอหุ่นล้านเนเชล้านคนนี้พยาทพูทันจุลาแม่ยันยูงาคนนี้อายันยีก็มาอยู่กันเนี่ยและจอดาแม่ยันยูงามันเนมีอุ้มดูและจูเมดานเนมายันยูงามันเนมีอุ้มดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยันยูไอ้หน้าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานยันยูนายันยีนะหันยาพน้าคนนี้เอเอ็มที่พายุยาสิเชกุกิโลเฮและงานยันยูบุกือพอมันก็พอลอยยันยูหน้าเฟซบุ๊กพน้าคนนี้สวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิเชกุกิโลเฮและงานยันยูคือหน้าคนนี้งามันเนมีอุ้มดูแล้วก็พอเนี่ยหันยาและงานยันยูหน้าที่มาอาคารเนาะและพายดานเนี่ยมาก็ในแต่นารอยยันยูอีนอหน้าคนนี้ยกคือละงานยันยูกูสิบลาล้อมที่กูถ่ายพน้าคนนี้วันศุกร์และลอยยันยูหน้าคนนี้นี่เชกุลอยยันยูมิถุนายนนี่พังอายากูเชื่อลอยยันยูเฮนยูจีคนนี้จะกาจีคนนี้อุ้มยานี่แหละผมถ่ายยันยูก็มาเกรมินะเราชาติบุ้มเลยบินอาหารเนี่ยขนมเลยจัดดานเนจีได้เลยผมทางการเลยเอ็นเนอร์มาเย็นยูดูช่างก็มันติดกลุ่นน่ะมันก็มันน่ะคนนี้แค่เธอจิโร่เย็นยูน้องแต่จิโร่แต่คุณตาเนี่ยช่างทางไงเย็นยูติดกลุ่นน่ะแต่มาเย็นยู

ร้อยเงินยนต์ตัวฉันก็ไปฉันยิ้มยืดกูตั้งในช้างทางอายเงี้ยแค่เธอเพื่อเธอจิโร่น้องแต่จิโร่แทนน้องบันดาบแต่จิโร่แทนแล้วไอ้เงี้ยคนนี้น่าเบื่อดูร้อยเงี้ยงั้นแต่น่าเลยจะกัดจีเลยมันทักกันเลยไปได้ไหมไอ้เงี้ยก็ไปแล้วเบ่งหน้าคนนี้ร้อยเงี้ยไอ้หนูขาหน้าคนนี้อดีมาไทยมือจอดูนะคนนี้ร้อยเงี้ยยกพอยนเน่อังกฤษพอนเน่เออคนนี้ร้อยเงี้ยเรามือของเงือพม่ามือของเงือพลาของเงือเลยคือดูนะอดีมาเออแล้วไทยมือจอดูนะคนนี้อุ้มยาจีมายามาอย่างเงี้ยอุ้มยาเจ้าอุ้มยาจีตัวนี้ก็ไปนะจีได้ชิลละมาอย่างเงี้ยกึ่งจีกึ่งจีมายามงาเลยร้อยเงี้ยคือดูนะยมานะตันดาวแล้วคุยอย่างเงี้ยจอดีมาจีชมมือคนนี้ดีมาจีตันดาวแล้วคุยละมาอย่างเงี้ยถึงไม่เน่ตันดาวแล้วงั้นแหละคืออันที่มาไทยมือคุรุลานในรอยอย่างนี้อุ้มยาจิมายามูเลยนะคือหน้าไทยมือจะช่วยหารอยอย่างนี้อันที่มาอาคาของเงือมีชุมของเงือและหลังตัดพอจะเดือกตัวรอยอย่างนี้เดือหน้าที่มาหน้าและบาดยาทาดูหน้าคนนี้อุ้มยังไงอย่างนี้หน้าบาดมาจ้าเดือหน้าอยู่อันไหนมาพลาของนี่เงยป่าชมเหมือนในลาดหน้ากูรู้ว่าจีฮังเงยจีมันยังไงอย่างเงี้ยก็ไปบุตรถามนะก่อนนี่เกษระไม้เจออย่างเงี้ยแล้วอับโบผู้หลักกูเทพยาผู้หลักแล้วไอ้มาครอบผู้หลักกูรู้เต็มเลยเงี้ยคือของมาเจอเนี่ยจีมือพักกูรู้เต็มมือเต็มมือไอ้เย่ก็เต็มเนี่ยแล้วช่วยหาลูกก็เต็มเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เงี้ยคือของมาเจอยังไงอย่างเงี้ยน่าดูเทียมก่อนนี่มาพอยังไงอับบูของเงืออารีของเงือเลยแล้วเสริมสวยแล้วผู้หลานเจ้าถ่ายเธอมาพอยังไงอย่างเงี้ยหนูดูน่าโยมาที่มาเออคนไทยเด็กแต่บิ้วมือจุลอย่างเงี้ยน่าโหจีเอสภาพผู้หลานกูจีเออโหรู้ว่ามาเจ้ายังไงอย่างเงี้ยน่าอาจีจีผู้หลานยังอะไรอย่างเงี้ยเลยมาสาวของเงืออันโยของเงือเลยโหรู้ว่าโยมาเลยที่จีจีเนี่ยไม่รอคือคนนี้กูจีจีมาอันเนี้ยเจียอย่างเงี้ยธุรกิจโลกโลกจริงๆมาเนี่ยจีโลน่าที่พวกน่าอันที่มากระดาษเธออันที่เจ้าเย่พวกเราเยอะตัวที่จีพะจริงๆไม่รู้เลยกระดาษสาและขวากรรมน่าเฮ็ดน่าก็ไอเย่พวกเราคู่จริงๆเนี่ยเนี่ยยังมือเลยเราแม่สีแม่จีเนี่ยแม่คนโลกมันจริงๆเจ้าเนี่ยคนไทยมือจอดเต๋อบีอ่างาโลน่าเขาจะพูดพูดละเออและพูดพูดละเต็มไม่ร้อยอย่างเงี้ยเพ่พอยพูดละเออมาจ้างเนี่ยเจ้ามือคุรุจะจะมาจ้างเนี่ยเจ้าอย่างเงี้ยน่าตัวนี้รู้จ้างน่าอายุมาหน้าอายุมาเจ้าของกิจการและมาอยากเงินอะไรอย่างเงี้ยและเขาดูน่าร้อยอย่างเงี้ยและเครื่องจับพูดละเนี่ยจะคุรุมาจ้างเนี่ยไงอย่างเงี้ยอยู่จีนเอาเขาจะพูดพูดละเออก็โกน่าร้อยอย่างเงี้ยน่าเขาจะบุคคาพูดละเยอะไม่ร้อยอย่างเงี้ยบุคคาพูดละคุรุดูมาสานในคุโรยมือผ้าตุ๊กตาผู้หลักคุโรเจอคือของมาเจอยังไงอย่างเงี้ยน่ารูผู้หลักเองมาอย่างงอยังงารูผู้หลักเองเครื่องจับผู้หลักเองมางอยังงาเพราะน่าต่างชาติเบอร์รูบีงอเดอร์เบอร์เดอร์ต่างชาติน่าคนนี้ไทยเมืองกาลนาถึงน่าหึมน่าโยเวแรงไงอย่างเงี้ยมั้งรูบีงอเดอร์น่าบุพเพงงอละในยังกาลมีงงอพ่ออีเมฆเดอร์น่าอายุมาโยเวแล้วบุทังไงอย่างเงี้ยน่าที่ปวนาคนนี้อายุมากคนนี้และก็สร้างผู้หลักคนนี้ช่างไม้คนนี้เฮ็ดน่าอุ้มยางกันในรอยอยู่ตัวนี้ก็สร้างผู้หลักอุ้มยางกันในรอยอยู่เฮ็ดน่าคนนี้และข้อตุลุงยาบีจ้าเจียเนี่ยในจ้างผู้หลักจะจรวดในจ้างในครูบีฮอรอยอยู่เฮ็ดน่าคนนี้ประสุสาผู้หลักจียาผู้หลักชูคนนี้รู้จ้างผู้หลักเกินในรอยอยู่และบีฮอจีฮะบีฮอพวกน่ะหงายง่ายอย่างเงี้ยช่างก่อสร้างคนนี้ช่างไม้คนนี้ลูกน้องอยากเก่งง่ายอย่างเงี้ยอยู่ฮะในจ้างมาอยากเก่งอะไรชอลูกน้องเก่งในรับจ้างทั่วไปก่อสร้างทั่วไปแล้วคุยจะง่ายอย่างเงี้ยคือคนนี้อยู่ฮะรู้ญาฐานในจ้างในยศฐานในคุรู้อยากจะง่ายอย่างเงี้ยคือฮังเงือเลยมาจะยังไงที่พวกน่ะก็ปาจิอาจิจิพวกน่ะอ๋อเลยอย่างเงี้ยแสดงมันด่านยันดีและมินันน้องเขาเอออุ้มยาปูด้วยยังไงอุ้มยาปูด้วยอย่างเงี้ยก็ปัจจัยมาละเฮจิสดาผู้ละตาอาหารตามสั่งผู้ละมาปุ่นยาอย่างเงี้ยเสียลูเธอเออไอยมาเจ้าของเกินเนี่ยมาเออเนี่ยไอยมาลูกจ้างเนี่ยเกิดแต่เราถึงไม่เนี่ยดันโนผู้ละโมเลน่าดันโนผู้ละเท่ๆเออคุโรยังอาชีพเลยไออย่างเงี้ยคุโรกันนะยังไอยมาอันนี้มาคนไทยก็อาชีพคุโรยังเลยไงจีเราถึงไม่เนี่ยไอยมาในจ้างและเจ้านายและมันยังเกิดอย่างเงี้ยแล้วลูกจ้าแล้วก็จะมั่นใจเดือดเลยลอยอย่างนี้แล้วอาหารตามสั่งผู้ราชนาคนนี้
อ่ะกูไปหูมาโยดถือได้รอยอย่างนี้กูไปในจ้างเลยเจ้าของร้านหาเลยมายาเกลืออย่างนี้คือจิ้วน่าถือมีในใบอนุญาตเลยคุรุยาคุรุรู้จ้างกันน่ารอยยุ่งเงินน่ายมาเธอเสือที่มาจากนี่มึงเลยน่าอยู่มาสุดาเล็ดตีร่างอะไรเนี่ยงาพันเอวปังงามือบาเกตีร่างอะไรที่ปล่อยอยู่นั่นที่มีเนี่ยน่าอยู่หาตัวบิตีน่าลอยอยู่อยู่หามือบิโอเลงาบิโอเลเนี่ยน่ามีโอเจมาบิโอดูนี่นี่หูเล่พัทที่เนี่ยง่ายเนี่ยหูเล่จังหูเนี่ยหูเล่จังหูน่าลอยอยู่คือคนนี้ไทยมือเนี่ยอุ้มยาเจมันน่าอึเชี่ยเจียเนี่ยอุ้มยาเจตัวนี่คือจีน่าคือไก่สันยามมีลอยอยู่ร้านหาผู้หลักหูเล่พอทานเนี่ยบิเทบิเทโจและผมอยากปูยามอยู่ขานาเสียลูเธอเจ้านายกึทันเนี่ยเออผมอยากเนี่ยมอที่มีในเฮือดนาฮามอดูแลจะได้ในมาอย่างเงี้ยคือหน้าก่อนนี้อาชมเหมือนในไทยเหมือนละเออดูมาหางเงือกจีกุโรมาผมอยากเลยลอยอย่างเงี้ยเฮือดนาอยู่มาตันดาวเลยส่งอะไรอย่างเงี้ยน้าก็ไปจะกาทิมเล่พะเล่มถามน้าลอยอย่างเงี้ยสบู่จุยาเธอลอยอย่างเงี้ยสบู่จุยาเธอกับเพื่อนก็ร้านพวกเราเลยไงลอยอย่างเงี้ยอยู่หาว่าสากันเนี่ยชอบบิจิลาเธอมาเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่ปอนาอยู่เมียบูแล้วลอยอย่างเงี้ยน้าที่ปอนาว่าสากันเนี่ยบิจิวารีบิจิเล่เธอลอยอย่างเงี้ยอายุวารีเธอมาจังมาเมืองจีก็จังเลงอะไรอย่างเงี้ยนั่งพอจิตฐานเนี่ยรถจีลอยอย่างเงี้ยแล้วอยู่เมียบูแล้วลายเลงอะไรน้าอยู่เมียบูจิตัวจันทร์อะไรมันเนี่ยเฮาจิดันโนและเจงอะไรอย่างเงี้ยเจงเนี่ยดันโนเนี่ยฮัลโหลบิชอบาลีเนี่ยลอยอย่างเงี้ยน้าอาเป็นไงน้าลีกับป้าคุณรู้จังอะจิอายุมาจังเลยเพ่งอะไรเนี่ยทุกคนนี่อาบูอันเนี่ยดันโนอันเนี่ยน้าคนนี้จังละแม่เลยเฮงกังคุรุบุรังอะไรคุรุเนี่ยนะคนนี้อาลิวอาจิ้งอาเชี่ยคงอะไรเนี่ยเธอมีเนื้อเนื้อบินเนื้อยางอะไรก็หุ่นนะคนนี้อันนั้นยิ่งเชื่อเออที่ก็เจอละเฮลอยเนี่ยกูสีบลากูเชื่อว่าเฮหัวเฮก็เจอละมีน้องห้องอาเสียเนี่ยมีน้องห้องอุจิอาหยามนะคนนี้สบู่จุเล่ก็ที่ปน้าอุจิพออุเล่ก็จะเนี่ยเนี่ยที่ปน้าคุรุที่จีที่จีแรงงานพวกเราจะเจอเนี่ยสูนะคนนี้ก็บุษานายากนะคนนี้ที่ทุ่มสมเชนทีแรงอะไรเนี่ยสิละสิละเกลอถึงมีเนี่ยอายุโอซากันเนี่ยบิจิเนี่ยครูจังเมียตัวนี้ดันโนดเพจามีอายุจีบินเยี่ยงอะไรอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยยังยังอะไรเนี่ยอยู่เมียบูพูละอยู่หาเตเต้โอเลน่าคือหน้าคนนี้อับบูจอยาเดียเนี่ยงานเนี่ยอุจิพูละอุจิเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอับบูจอยาเต็มงานอย่างเงี้ยที่ปวนาอยู่ฮาล่าฮะผู้ละอุ้มโลเลยสดาผู้ละรายได้พิเศษผู้ละอุ้มเดือดอย่างนี้เลยอาจจะอยากกูอย่านะมือจุน่าที่ไงมาไว้ใจเนี่ยเนี่ยโยกันเอาอาลีผู้ละตัวน่ะที่จะมาสิเนี่ยช่วยน่ะอยู่ไม่ช่วยทำสิถึงไม่เนี่ยอาจจะขอเอ็มเอมาพาลาของเงื่อนพาลาของนี่ตัวเยอะตัวเยอะอุ้มยันนี่จะมีรอยอย่างนี้คือคนนี้เจ้ามาละเฮือกับป้าสบู่จอยางไงเนี่ยตัวนี้บินเนี่ยยังไงลีกาจีรอยอย่างนี้ถึงไม่เนี่ยเฮือดันโนสุเนี่ยเนี่ยสบู่จอยเนี่ยเฮือเนี่ยเอ็นนักคนนี้อยู่ว่าอันนั้นอยากเตือนอะไรอย่างนี้ให้อยู่หาคุโรว่าสักกันเนี่ยถ้าพับบิจิลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคุโรอยู่หาอุลิงเงกับเพื่อนกันแล้วคุโรทบพุงอะไรอย่างนี้ที่มีเนี่ยคือนั่นตานุเจี๋ยเนี่ยมันกังอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีโลน่าที่มานั่นตาเจ้าดื้อเลยเองอ่ะเขาไอ้จิจิยามงไงอย่างเงี้ยยุคฮาโลพลาเธอรอยอย่างนี้พลาเธอแต่เจ้าดื้อของมันเงือดาวพอเจ้าดื้อของนี่ไทยของเงือได้รอยอย่างนี้อายุมาเธอไทยไทยให้ว่าจีกูเชื่อเป็นอะไรเจียเนี่ยน่าลีพลายว่าจีสิเชื่อเป็นอะไรเจียมาแล้วน่าพลายเขาไทยให้ว่าจีอย่าหางอะไรเนี่ยหูเอ็มสีกูหูเอ็มสีกูไปอย่าหาในคุรุหาในรอยนิ้วน่าหัวอีจิงอันในหัวอีในมาได้มาหาตัวนี้หัวอีในรอยนิ้วพลายเขาจีอายุเมื่อหัวอีเมจีหัวอีน่าเอออายุเนี่ยเธออย่าหางเลยอยู่ต่างเงาอับบ้าพูดทองอะเจียเนี่ยอับบ้าทอคนอยู่ตาลอยอย่างนี้วิดีโอถอดทานลอยอย่างนี้แม่นี่ถอดทางอันนี้น่าอยู่มืออีนลอยอย่างนี้ก็ป้าอายุยันเนี่ยให้อยู่ตาเธอลอยอ่ะช่องอีอันนี้อ่ะช่องวิดีโอให้ผมลอยอยู่ในถอดทางแล้วอยู่ตาเธออับบ้ามลามลาช่องอีอันนี้อย่างเงี้ยอับบ้าเต็มพังอ่ะสิน้อยมันน่าเหรอทุนเนี่ยดีเลยอายุมียาไม่รู้น่าอยู่มียาบุรออายุมียาแบบพัชชาชกตัวยุดดูทานเนี่ยอีตันเนี่ยพอตุลูอันนี้อย่างเงี้ยอันเนี่ยฮึดน้าบุพลายฮึดน้าบุอับบัวอยู่ก็ทุลามีจิโรบ่าวมีบ่าวเลยลอยอยู่น่าบัวเบื่อจีสวดจุก้าสวดทุลามังงาเฮาเลยทุลาดื้อเดือยน่าอายุตุ
ลูกมาเงื้อเลยน้อยอยู่ลูกอยู่ในทุไหลเลยอันไหนไม่เจ็บบัวจีโลน่าพลายว่าจีมือพันไหนไม่เจ็บจะมีมันอยู่ในรอยยันยูให้กังป้าไม่รอเห็นโอชิมันโออาบักจังอาโลเลยน่าบัวจีดันโน่เนี่ยเนี่ยดันโน่เนี่ยหอยเนี่ยอุ้ยวิดีโอตัวเพิ่มยามงาเจียเนี่ยมีอะไรไม่เจียอายุหัจจีอายุวันเนี่ยอายุเนี่ยเนี่ยให้อยู่ตาก็ป้าดอกทานในรอยยันยูจีน่าโมลาโมลาบับประชาชนก็ตัวพูดทานในรอยยันยูน่าอเมียบ้าเมียบ้าเลยบทโทรศัพท์กำทุกเลยเดี๋ยวตัวอาชบิโมอีจิงอายเนี่ยบัตรบัตรเทพพลานาคุโรเนี่ยเดินาคนนี้หังเงี้ยคุโรบยายเนี่ยรออยู่จีน่ารอที่มีเนี่ยเฮวาจีมามาจีเอาเสียใช้เอาเสียใช้ดันโน่เนี่ยเนี่ยรออย่างนี้ดันโน่เนี่ยคุโรลบเจจีอาเจียเนี่ยก็ไปเอาเฮวาจีเฮวาเนี่ยน่าเฮวาจีอาชบพอติดต่อเนี่ยรออย่างนี้ดันโน่เนี่ยบพอพลานมือติดต่อเนี่ยคุณลูกบินยังไงยังไงว่าจีคือคนนี้ร้อยยังอยู่พลังงานอะไรก็ต้องอยู่ที่ที่เจ้าทำผู้งานยังไงช่วยยาเธอยอมมือเจ้าทำผู้นั้นยอมมือเลยผู้ร่างงานยังไงน้ำมือเดือดทำผู้นั้นคนนี้ยาสางานเนี่ยจีจีจีจีสางอีบ้านนั้นยาสามเสียจีจีสามงานยังไงที่ที่เจ้าทำผู้เลี้ยมมาลองนัดที่ไรตัวมาบิดทำผู้เลี้ยมร้อยยังอยู่ตัวคนนี้อันที่มาจีที่ไรมาสิญาลูกพลังงานคุณลูกเจ้าแล้วอีเนี่ยโชว์อายุห้ามืออีเนี่ยคุณลูกเจ้าที่มาสิญาลอยอย่างนี้ตัวมีเนี่ยอายุยุ่ยยังไงอยู่หาจีวิดีโอพวกเราทงไงลอยอย่างนี้อยู่หายหาเนี่ยทงไงวิดีโอพวกเราตุ้งทงกันถัดทอแล้วยังไงอย่างเงี้ยมันก็นึกมาเพื่อนเอาอินเนี่ยจีจีจังงานว่าพวกเราตัวกางจ้ากามากางจ้าจีจีจังงานไงอย่างเงี้ยตัวมีเนี่ยก็มึงจีเขาดูเลยเมียดูเลยยศอาศิกามึงจีเขาสีบลาเสียอย่างเงี้ยตัวมีเนี่ยไอ้ด่านเนี่ยมาอย่างเงี้ยยังไงเลยมาลองนับพลาเตะกันมาอย่างกว่าไทยเลยคุณลูกทออันนี้มาขาเลยอาชงโหตุลูทออยู่จุดมายามุ่งบุรุษมาลงนัดที่จุดมายามุ่งบุรุษเธอมีเนียยังไงและจัดได้ละมาอย่างนี้นั่นก็ไปเลยมุ่งท้าทิมจีรอยอย่างนี้หุ่มจีเจมาละหิวงาอย่างเนี้ยก็ไปอาลิทิกาลอยอย่างนี้ก็ไปสุ่ยผู้ละหิวงาอย่างเนี้ยและลูกคือผู้ละชนเนงดทากาออกกำลังกายแล้วเอ้ยก็ลอยอยู่หุ่มน้ากว่านี้บ้านน่าสถานีรถไฟก็ป้าหิวเล่งไงอย่างเงี้ยหิวเล่งเนี่ยชนในคุณลุงงดทากาล้อและบอกผู้หลักคุณลุงบดีบดีลูกเขยจีจีอ่างอะไรลอยอยู่ก็จีไม่ชอบเหมียเนี่ยออกกำลังกายแล้วอุจิทอพลอยอยู่น่าหัวจีบินเนี่ยหัวแต่มันเงี้ยสูงไงอย่างเงี้ยบินเนี่ยยังไงก็น่ากงวจปิวเมียยามีลอยอยู่บินเนี่ยเนี่ยน้อตัวจีจังหิวเล่นน่ากว่านี้ผมก็ป้าเออยุคหาบอลโลกจะมีรอยอย่างนี้ผมก็ป้าเออพนันนี่อะไรเลยเหรอพนันนี่อะไรสุดามันมีเหรอไอ้เจี๋ยอย่างนี้ตัวมีเนี่ยเหรอคนนี้ก็ป้านี่อะเดือท่านนี่อะไรไอ้คนนี้นี่อะเดือจงอะอย่างนี้ตัวมีเนี่ยก็ออกกำลังกายเดือรอยอย่างนี้เดือยยังไงอย่างเงี้ยฮะเล่ลูกคืนน่ะเล่ไงบ้างลูกพ่อผู้ละยามผู้ละคุณลูกลูกอะยันน่ะเล่งอะไรอย่างเงี้ยนะบอกผู้ละไงที่จีมายาเบียงอะลูกเคยมุ่งพยายามกดเหตุงานอย่างเงี้ยเฮ้คนนี้เฮ้ก้าเฮ้ดูน่ะคนนี้เจ้ามาก็ไปยามโมไม่อย่างเงี้ยนะไปช่วยยาออกกำลังกายเล่ก็เล่ก็อยู่แม่นี่จ้าทุ่มเนี่ยก็ดีมาข่าวคนนี้เล่บอมรอยอย่างเงี้ยทุ่มเนี่ยเล่ลูกคือผู้ละยังมุ่งพยายามกดเหตุเนี่ยอยู่จีน่าตะกุตะก้าพูดละหังเงจิมายาบังไงเนี่ยยิ่งมุพายาห้องไงอาชอเฮก็ไปจราจงพูดละลูกก็ตัวเพ่ก็ไปยันนาเลงอะลูกคือพูดละนาเลงไงจีรอยเนี่ยเฮน่าคนนี้สู้เหรอท่านจีโลจิพูดละก็ไปดูละเฮก็ยินดีสมน้ำหัวดูละก็หักจ้าเฮยินดีสมน้ำหัวดูละเสียเนี่ยตัวมีเนี่ยจีน่ายามโมก็จีน่าโอ้โหจะได้เนี่ยมาเนี่ยบียงเลยลอยอันบียงเลยเนี่ยก็เนี่ยแต่น้าดูชาติบิมเลยบินหามาอย่างนี้ดูชาติบิมน้าคนนี้นูทาจิโรชาก็ชิมิโอนะมังอ่ะอย่างนี้จำไว้จิติโกโลนุน่าหามาอย่างนี้

到派上做弄啊！如果米来种哎，我都插足脑脚杆，小娘以来的。有了如果米来用哎。

0: 你爱好俄罗斯呀，那个两都没苗，那么不爱到啥小娘老好娘哎，人民也不拼命拼到，哎，我们碰到来嘛的，他妈的。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต

0: าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3: นายเกษตรไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Town Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50เขต
4: นายขจิตชัชวานิชประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์สูงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอด ไวรัสตับอักเสบ B หรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
10: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น0532760068และ0922468579
11: ไปมีเงินแต่แม่คงกลางหรือไงห้องอ่ำโกตายเผื่อห้องมีเงินน้ำหนำมาไหนซ่อมโกตายค่ะวะเมื่อไปมีเงินแต่กินจังหือก็หวานนั่งจังหือก็หลับกล้วยกะเผื่อห้องมีเงินค่ะน้ำมานั่งก่อนนะครับรับดีดีนอกเฮือนในเฮือนคัดกับซอหัวใหญ่หัวล้มนางป้าหมาโบหงลูกปุ๊กเกินเสียตาลูกเรียกไหวน้ำน้ำแค่นั้นอยู่ก็ใจย่างไปใครนิ้มเยเลยมีเงินน้ำเยเลยไม่ใจน้ำป้าอ๋องสามถูกไหนย้อนกว่ามีคำเสียเป็นจังมาหลักมาโขนป้าอ๋องสามถูกไหนอาสางมันจังลูกซึ่งต้องอยู่ตื่นใจค่ะหรือเมื่อค่ำไหนเมื่อไปนี่ก่อไล่ตุ๊กค่ะมีมาเหยาก่อไล่ตุ๊กค่ะจำมันแน่อันใจรัตนาอันแจจางรัตนาอันแจจางอันจางไล่ตึงอินเซตันตั้งเสยเย็นไนเป็นพระรายัตนาร้านรัตนาสังขารรัตนาสามเจ้านั่นคือขยาว

เมื่อสูงตั้งเซิงค่ะผมจมพับตอนพี่น้องเขามาเขาสู่เนื้อตอนการห้องปล่อยเซิงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะปืนปล่อยเซิงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อและกลางค่ำ1วัน2ข่าวในค่ะเอาครบชุบจำกันดีสวทเก้งใหม่ค่ะในตอนการภาษาความใต้เมื่อสูงค่ะในนั่นค่ะอ๋ออยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้เจ้าราชการยิ่งโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเซปอแม่พี่น้องเขาขับถ่อมจอมกันเตียนในค่ะเฮาวันเมื่อใดก็ได้เป็นวันอันลำลองตั้งเมืองจึงไทยถึงมาในวันศุกร์ที่26เหลินทน6 2แห่งปลาย26ค่ะปีใต้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จาก1แห่ง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเหลิน8เมือ12คําในวันเมื่อใดเป็นวันให้กังและเพียวมวยเป็ดหลงยาเมากรรมในนั้นค่ะอ๋อในก็ที่เลยว่าพอถึงมาวันที่26เหลิน6กุปีๆมักมันไว้ว่าเป็นวันเพียวมวยเป็ดหลงยาเมากรรมจะเจออันเฮ็ดอําลีจะเจออันที่จับหลงยาเมากรรมเอามาได้เป็นยาหมายาอียาไอซ์เฮโรอีนยาหงยาเคแฮปปี้วอเตอร์ในนั้นค่ะโยก็เคตามินจําเจนหลายลองหลายอันอันเกี่ยวกับไปลองยาเมากรรมเจนั้นเปิ้นตื้นว่าให้ตื้นแปดในนั้นค่ะอําว่าได้เป็นก้นที่จับก็ยาวเปิ้นก็ว่าได้เป็นก้นเป็นสิให้กว่ายดยาโตในนั้นค่ะอ๋อในก็ให้มีตื้อตั้งหลีหนังหือบ่ได้อยู่ในตรงวงกลมแรงงานลมเจอก็จําเจนั้นโยก็เหมือนในเปิ้นก็มักมันโยก็ให้พี่น้องเฮาเขาในนั้นค่ะอ่อนกันห่มใส่เสื้อสีขาวในนั้นค่ะอ๋อนั่นน่ะเฮ็ดกังแปดลองยาเมากรรมเจมส์เจ้าหนังไหนค่ะในก็ออกมาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาเข้าให้เลยค่ะผู้จอมกันในอันที่เขาค่ะอยู่จอมกันที่ในเดี๋ยวมีข่าวเงาซึ่งหือเทียงในเขาค่ะไปมาถ่อมจอมกันเทียงในตอนการเขาค่ะวันเหมือนไหนในนั่นค่ะอ๋ออ่อนกันหรือใจกันก่อนค่ะ

เอาค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยถอมเพียงความกับอันยังก็อําเกี่ยวสังเหย่าเนี่ยค่ะมังปอกบางเลยมาตาลีไล่ลาดออกข้อความหนึ่งข้อในมังปอกมาเฮ้อเนี่ยค่ะมังปอกมาเนี่ยก็เฮาจอมใส่คนทั้งหมดก็เป็นกว่าอําไรค่ะเนาะเพราะนั้นพี่น้องเขาย้อนเพียงความมาอีหมู่ขนนหันจึงหืออันตั้งเนี่ยก็สิมาเปิดปานในให้ได้ยินถอมจอมกันนะคะอําบ่ได้เป็นหลายที่หลายตั้งต้องตักกันเข้ามาค่ะนะยินซมขอบใจเท่ๆค่ะอยู่เมืองใต้ปอดกลางถอมอยู่ค่ะอยู่แม่สอดตากค่ะอยู่ตั้งหลายแทงค่ะในหลายที่หลายตั้งค่ะเนาะก็ยินซมขอบใจใหญ่นําค่ะเนาะตอนนั้นเพียงความย้อนมานั่นนี่ก็กํากําย้อนมาค่ะก็คัดเจอหาปันอยู่ในนั่นขนาดนั้นคือพอดีคือตันปอแม่ปีน้องๆเขานั่นก็กะว่าในจุกะข้าวยามอันฮบทบกันในก่อนหลูไรติเลยว่าเหื่อหลูไรมีข่าวเงาอิดอ่อนหนึ่งก็บอกว่ามีผู้เป้าถ่อมเฮาคานั่นขนาดว่ามีผู้ไปถ่อมเฮาคาอยู่ในนั่นขนาดเนาะก็เพราะนั้นแค่นโดนเฮาป่องเซอร์ปันใหญ่น้ำซีกำขนาดปอแม่ปีน้องๆเขาจึงหนังไหนค่ะเนาะถ่อมด้วยแทงเพลงความกรรมติถ่อมเพลงความกรรมติหาปันคณะจะเลี้ยวในหาไปตั้นคืดค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมด้วยข่าวเงากันแทงอิดอีก่อนหนังหือพอดีคืดตั้นอย่างหนึ่งพอดีเฮียนหูจอมกันกว่าในตอนการเฮาคาตีในนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวเลยหันถึงว่าในค่ะตั้งเมื่อว่าค่ะเนาะพี่น้องเขายิ่งบวกเขานั่นอําเลมาไลฟ์ค่ะนะอําเลมาไลฟ์ค่ะก็บอกว่าไลฟ์อัดเสียงไว้เสียก็การไลฟ์ผ่านดังแฟนเพจ Facebook นั่นค่ะเนาะตั้งปุ่นเสียในนั่นค่ะนางสุฤทัยเลิศเกษมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ฐานฐานะก่อกับสืบข่าวเฮาค่ะดังกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้โหเป่าเปิดปังปอบปันสู้รางวัลก้นอันเหตุการณ์ลีตอนดาฐานฐานะก่อกับสืบข่าวตั้งปอดห้องจึงไทยตอน3ในนี่ค่ะเนาะก็ได้ปันค่ะตั้งสวทเก่งใหม่เฮาค่ะก็เลยรับสู้รางวัลเหตุการณ์กัดแขนลงเหรียญเหมือนกันในค่ะเนาะอันนี้ก็ยิ่งบวกข้างนู้นก็เลยกว่ารับสู้จอมเหมือนกันในก็ถือเลยว่าเป็นตื้อตั้งอันลีเป็นแห้งเจอตอนตาคาก้นอันเหตุการณ์ขาหับการคุณซึ่งหนังในเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็คัดเจอออกมาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาและเฮาห่มจุ้มจอมกันซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็ตั้งหางดงค่ะพี่น้องเขาตั้งเมืองหางดงค่ะนายชลิตทิพย์คำค่ะนายอำเภอหางดงค่ะเนาะก็เลยเป็นโหนาและตอนตาเตเฮกังปักตาเพียวมวยลองยาเมากำตั้งเมืองหางดงนั่นสิอ่อนผู้ใหญ่ก้นหลวงในปอกในยอมอีป้าเจ้านาติเปรีก้นอันเหตุการณ์ด่วนห้องเฮียนก้นอันเหตุการณ์เสียงใครในพื้นตีหางดงจะในโฮมกันเฮกังลองยาเมากำในค่ะก็ประวัติมันเต็มเมียนในวันที่26ในเหลือนจุนในกูปีปีในค่ะเยาะก็อ่อนกันในผางหางเฮกังลองยาเมากำในค่ะอ่ำกว่าสูงมืดมันในนั่นค่ะเยาะก็อ่ำกว่าเมาจอมมันอ่ำกว่ายุงจอมมันลองยาเมากำในนั่นค่ะลองตั้งเจอในกอกูตีกูตั้งก็อ่อนกันปักตาอามาติเป็นจอมเลียนลีน5อามาติเป็นคนในวานในสวนอามาติเป็นคนในเฮือนในเยเฮาค่ะก็รู้เลยด้วยว่าผู้เลอะเพอแปลกปึงซึ่งหือไผติดจับยาเมากำเอากว่าแพทเอากว่าตืดมันไหลซึ่งหนังในค่ะเนาะลองพ้นเจอในป้อว่าป่วยกว่าหึงนานมาเนี่ยมันจะอยากขานเจอตอนตาคนอันติดจับและคนอันอยู่หิ้มพร้อมก็มาติเป็นคนอันกินมาก็ไม่ป้อปื่นปันเงินมาอํามีเงินมาติลักติชวนกว่าหวานคู่ขึ้นเยพลาป้อมกึดเกียนจําได้เอากว่าคายกว่าแลกกินยาจําเจอในค่ะเนาะลองตั้งเจอในหนังหือป้อได้อําเป็นนี่ก็คัดเจอเอามาฝากฟังไว้ปันป้อแม่พี่น้องเขาให้วนหันถึงแต่เร็วในกับปันเหมือมีมาในหมักอมมีมาในคอลลาเจนแฮปปี้วอเตอร์มีมาในยาเคยาน้ำแข็งนำเนียนเพล่ามในเคทีวีตั้งเมืองใต้นำเต้นำวะลองตั้งเจ้าในอยู่ในเคทีวีสามวันสามขึ้นอ่ำออกมาอยู่ในนั้นกินกินสูสูอ่ำหูยาวขนาดลงไปตั้งเจ้านั่นเถอะมันก็ก้นปีป้อยอมค่ะป้นยอมป้อยอมเก่งแยงนั่นเนาะค่ะลองตั้งเจ้าในมันตุ่มเตอออกออกเขาขาดในค่ะเนาะมันตุ่มเตอเลยว่าเขาติดจับยาวในค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในเขาขาดถูกลีเลยไว้ฟังกันเต้ๆว่าค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาในก่อมาฝากตอนตู้ถึงพี่น้องเขาสังวัติจับมันในก็ให้เพียดให้ตืดมันเสียกล้ามในนั่นค่ะก็เบื้องนั้นพอหลัดกว่าอําถูกคุ้มเมียนเจอในก็ว่างขว้างปันอิดค่ะนะว่างขว้างปันลู่อันย่อนกันเข้ามาค่ะสืบถอมค่ะ

วางขว้างปันลู่เนี่ยค่ะนั่งคำนองห้องไว้ค่ะเนาะบนว่าเนี่ยก็ย้อนมาบนว่าให้ห้องจอมเนี่ยค่ะเพราะค่ะห้องจอมได้ผู้ห้องความเนี่ยมีคิดขาก็อย่างค่ะนะย้อนบนนั้นปันเปิ้นห้องค่ะลีเฮเปิ้นแนวเสียงขำป้อลีค่ะเนาะอ๋อค่ะอันพี่น้องเขาเตรียมมาบางอันในข้อความมีหมู่ขนุนอ่านช่วยๆก่อนไปช่วยอะไรเนี่ยค่ะเนาะย้อนความหมอกหอมสูงค่ะหมอกความสูงค่ะปีความไผ่ห้องค่ะฝุ่นอ่ำตัวค่ะห้าตาเลียวในอยู่ที่อาเขตเสียถมค่ะอยู่ตั้งเก้งเสียนถมค่ะอยู่ตั้งเวียงป่าเป่าถมค่ะอยู่ตั้งไม่สูงค่ะอยู่กรุงเทพปันแห้งอยู่ค่ะในค่ะเมย์ค่ะน้องแอปสีสอมค่ะน้องเย้าก็ไม่สูงค่ะถมอยู่ที่มึงกึ๋งยินส้วมขอบใจกูก็กูเกิลค่ะที่เอาข้าวยำมีกาขันมาถมจอมกันในตอนการจอมขาโมข่าวนุ่นตีในในค่ะเนาะมังก็ว่าเจ็ดยอดค่ะอยู่เมืองฟางถอมค่ะอยู่เมืองเป้าถอมค่ะขอบใจถึงกูก็กูเกิลค่ะนาดีมาถอมจ้อมกันก็อย่าลืมติดตามเอามาเดี๋ยวเป็นกูตั้งกูดีนะกูฮู้กูตั้งนั่นเทวาวานะพี่น้องเขาถอมดังเรดิโออมร่วมก็ไล่ถอมในรถในก้าก็ไล่เป็นเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ในขณะเสียงมันเดี๋ยวบดเสียงนี้ค่ะเอาในรถในก้าเป้าอยู่ไกลค่ะเนาะอยู่ก็ตั้งวันเขาเมืองเขาเข้ายามกลางคืนเก้ามองกึ่งถึงสิบมองกึ่งก็ถอมไล่มันจะเป็นเต็มมือปานกูปอกนั่นค่ะต่อถึงตาเลียวพี่โมเขาโน้นเหตุการณ์อยู่ที่ในข้าวตั้งเขามา15ปีเยาวค่ะเนาะอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงที่ในในนั่นค่ะกำเนิดเขาขามาด้วยทางไหนกินอียากินอียาเป็นว่าอยู่ลีกินวานให้อยู่ลีกินยาเออบางปอกบางเลยบ้านได้กำนำนำเป็นอิดเป็นออดบางก้อนในติดจับยายาอ่ำใจวายาเมากำต่างอันอันนี้ก็เป็นยายาอันที่กินนะมันเดี๋ยวแค้นอิดอิดก็กินซิสมอเลยยาไอสังซีสมออ๋อยาพาราซีตามอลยาลดย้อมลมไม่ไข้หนาวจำเสื้อหนังไหนคะเก็บก้นขึ้นจำเสื้อไหนคะเนาะกุ้ยกาวาอียามังอันกินน้ำหนาในเตอเฮาคาในมันติเหตุการณ์แห้งค่ะไต่เฮาคาในมันติเหตุการณ์นำเหตุให้เฮาคาถุยเจอเพอมังก้อมันกับตุ้มเตอปอดตุ้มเตอไตในไตเฮาคาก็เหตุการณ์นำว่ามันกวยกับแปดลองตั้งเจอในมันลำลองอย่าเป็นลาลีกว่าซื้อยายามากินหังกุยเนี่ยค่ะกำนำนำวานเฮาเมืองเฮาน่ะในลูกอ่อนก็กินยาเม็ดบ่ยาเม็ดอันนี้มันกัดแขนเลยปันกินให้พอปันกินตำขึ้นปันแล้วเลี้ยให้ปันกินให้มันได้หายเออในลูกอ่อนที่ถุยใส่เพอก็แม่ถุยใส่เพอเครื่องอังกาในตัวเขาในเหตุการณ์แห้งช็อกจังตายลืมจังตายถึงที่อสักสายใจตายเลยยันวันนั้นพ่อมากินยายาดังเมืองไทยยาเมืองไทยเนี่ยอ่ำลีลงมันอ่ำแห้งกินอิ่นก็อ่ำหายย้อนเบอร์สั่งแล้วย้อนเบอร์ว่าเขาขายยำกินอียาอันมันแห้งมาเยาะมันเป็นห้องว่าอาการดื้อยาอาการดื้อยาเนาะเนี่ยมันตื้อแบบอียามันกินแล้วนั่นขนาดมันหลุดเลยกินแห้งนั่นแทงก็ไม่เครื่องอังกาก็ที่แห้งหนึ่งในสั้นแทงย้อนวันนั้นหลุดเลยฟังกันไว้เที่ยงอันนึงค่ะพี่น้องเขาค่ะฝ่ายป้ายอยู่ลีเขาเปิ้นก็ฟังกันไว้ว่าป้อกินยาอันเจ็บจ้อมหลุบกับหลุบต่ออันนั้นก็เปิ้นห้องว่ายาคลายกามยาคลายกามเนื้อน้ำป้นตีนเนี่ยเพียวนั่นที่เฮียเธอขยับขยนวลเฮ่ออ่อนเลยง่ายต้องคนต้วนหักเยี่ยวออกก็จังเป็นไรค่ะป้อนั้นพี่น้องเขาเหตุการณ์นักหนักหนานะกำนำกับซื้อกินยาหลุบเจ็บหลุบต่อหลุบกับหลุบต่อมากินแล้วมันที่หายเออในป้อกินกว่าหึงเป็นเพถึงอสักสายใจเลยถึงเตอเฮาคาอะไรถึงไตเฮาคาอะไรนั่นค่ะพี่น้องเขาบนห้องว่ายาคลายกำเนิดยาอันที่เรากินเยอะก่อนเจ็บจมเนื้อจมหลุบนั่นลดย่อมลงกว่านั่นในเพราะว่ากินน้ำหนาเพียวในถึงตีสร้างให้เธอแค่รับแค่นอนเฮ่ออ่อนไรง่ายเฮ่อมอยไรง่ายหูขึ้นหูไข้ต้องค้นต้นหากตาโมซบแห้งเยี่ยวภายอ่อนนั่นอ่ำออกมาเพราะเป็นซึ่งนั้นถึงเพราะว่ากินอียาเจ้าในเฮาตีเลยกว่าต้องถามหมอยาเฮอร์โมยาเขาจัดปัญญายาเขาค่ะอันไรถูกดีไรกินอันไรอ่ำถูกดีไรกินอันไรอ่ำถูกดีไรซื้อมากินหังกุ้ยเนี่ยค่ะเสื้อไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เปิดนั้นไรลองตั้งเสื้อในเขาค่ะก็ถูกดีกับฮบทุบโมยาเพราะว่ากินน้ำหนาเพียวเนี่ยมันจังตุ้มเตอร์ถึงอาสากสายเจอเขาค่ะไรเนี่ยอันไหนคัดเจอใส่ยังสีเอามาฝากปันปอมไอพี่น้องเขาซึ่งคือเขาลีค่ะเพราะก้นก้นคืนคืนเนี่ยนั่นก็เฮอร์นวดปันเนี่ยค่ะให้มีปันเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็เฮอร์นอนรับมอนหูให้มันลีให้มันถูกกึ่งงามกันอ่ำสูงปนตีแนนเพียวอ่ำเตี่ยมปนตีแนนเพียวจำเสื้อในโยก็กินยายายาสมุนไพรยาอันดีมันหาอะไรซ่อมพิมพ์พร้อมเพื่อนเอาคานนั่นเกลิดกว่าก่อนเป็นยอกไรยดยาโฮตี้มันก่อนเนี่ยค่ะสังว่าเป็นหึงยาวอ่ำหายกว่าครบทุบหมอยาค่ะมันก็ตีง่ายตอนตาเขาค้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นยอกไรกินยาหนังหือปอดีกินถูกเมียนยอกก็อ่ำตุ้มเตอร์ถึงอสักสายใจเขาค้าไรนั่นเนี่ยฝากตอนยินจู้ถึงปอแม่ปีน้องเขาซึ่งดังไหนค่ะอ้อสืบทอมตุ้ยเทียงเพ่งกว้างหวานหูถูกเจอเอามาฝากตอนจู่ถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาให้ไรเงินถ่อมจ้อมกันค่ะนะตั้งแผลจอกเม่ในค่ะอ๋อปีน้องเขาค่ะสืบเงินถ่อมจ้อมกันค่ะนะ

เอาค่ะยินจมขอบใจค่ะน้องใจหมูขานุ่นก็ตัวอยู่ด้านตาคีเล็กเนี่ยค่ะเนาะเปิดเสียงไว้ล่างหลุดกาเนี่ยค่ะเนาะลองดังเจ้าในก็สูงมาปันมาดึกทอมอยู่ค่ะนี่นะคะยินจมขอบใจน้ำนะคะอย่าก่อให้กล้าอ่องไขมันกันกูก็กูก้นในนั่นค่ะก็พี่หมอขานุ่นหมอลาดนาที่เจอเยาค่ะยินจมขอบใจน้ำค่ะยินจมตีมาเอาข้าวยามีกับขันมาถอมจอมกันในตอนการเฮาค่ะบางวันก็ติมีข่าวเงาน้ำบางวันก็ติมีเพ่งความน้ำบางวันก็ติลาดน้ำบางวันก็ติลาดเออยู่ที่กําเฮาค่ะคันเสือมาฝากตอนจู่ถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขาค่ะอ้อกําในข้าวในปีกําน้ำพี่น้องเขาได้จะกินอันปิงอันย่างต้องใจค่ะกินน้ำหนักก็บ่ลีก็จังเป็นแก่นสามะเร็งค่ะเนาะใกล้ๆหมู่เขานั้นก็ซ้ําเกือกอยู่ค่ะนี่ยกก็แทงอันนึงบ่ก็กินมาลาปิงย่างซื้อในดองพี่น้องเขาใกล้กับเอากินหมักน้อยตวนจงฮู้จักหมักน้อยตวนค่ะหมักน้อยตัวอํานันก็หมักตีใจใครเปิ้นห้องกันหลายมิ้วนั่นความไทยเปิ้นห้องว่ากระเจี๊ยบเขียวจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งหนังไหนค่ะเนาะเยาะก็ป้อเดมาด้วยหมักน้อยตัวหมักตีอันว่าแน่มันมีพ่อนี่ซึ่งหือในเฮาคํามาถ่อมจ้อมกันค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่เป็นตั้งเป็นหูเข่าเจ็บคัดขึ้นขาขึ้นแก้นน่ะจุกหึงๆอ่ําไหลไปตั้งหึงอ่ําไหลนั่งหึงๆก็อ่ําไหลนั่งก็ขึ้นลุกก็ข้างจังไหนตักเตอ่ําไหลยินเสียงข้างออกแทงลูกก่อนค่ะเอาเพราะนั้นน่ะเพราะว่าอายุอสักคนเฮาไหลมาหมอก50หรือกว่าเหย่าในซึ้งเตลูกก็เตอื้ออ้าๆให้ในดองใจค่ะนักน้ํานักลีนเนี่ยน้องเป็นน้องเขาค่ะยันเปิ้นนั้นแหละถึงที่อ่ําหักอ่ําเกียกลีจันจังหมักน้อยตัวในต่างหือก็อย่าไปปล่อยเป็ดแค่นั้นค่ะหมักน้อยตัวในย้อนว่าหมักน้อยตัวนั้นมันเป็นหมักอันมีพ่อนลีต่อตัวคิงเฮานําแลถูกลีเลยกินปันอยู่ในนั่นค่ะอ้อพี่น้องเฮาเขาค่ะกินนําก็หือก็มันลีอันว่านั่นแต่ก็เดี๋ยวมาลัดไหนค่ะหลักฐานมันรู้ก่อนค่ะเพราะว่ากินหมักน้อยตัวในไหนมันมีเอ็นแห้งเหมือนกันตั้งเลยสุกล่างหอดเป็ดตีลูกกับลูกตัวเฮาอันขึ้นๆแก่นๆเจ้านั่นแหละตั้งแต่ว่าเป็นร่องอันลีและงามลงอันหนึ่งในนั่นค่ะลอกไล่ให้กินมันซ้ำเอาหมักน้อยตัวหมอกสามพักในหมอกสามลูกนั่นค่ะนะเธอโฮเธอหางมันเสือก๊อกเสือในหวานเดียวก็เอาน้ำเลือดพดๆถอกใส่เสหมไว้ต่อถึงน้ำมันมันน้ำมันนั่นปอกกัดเดียวเสียแต่ไรกินปันน้ำมันนั่นค่ะกินป้าหมักมันก็ไหลอยู่ในนั่นค่ะเนาะอันลำลองมันเตะก็แต่ไรกินปันมือเนื้อถุงห้องเขาเท่านั้นไปมีอีสังแต่ละว่ากินอ่อนตั้งเขาในนั่นค่ะเนาะปอว่าอ่ํากินมดไล่ปอกเหลวก็ให้เพกิน 2-3 ปอกก็ไล่ในนั่นค่ะอันถูกลีไล่ฟังไล่ฮู้ไว้นั่นแต่ก็ไล่กินปันมืออ่ําไปเป็นสังมือในถุงเข้าเฮานั่นอ่ําไปมีสังนั่นอย่าไปลืมลาลาในนั่นค่ะไล่ว่าล่างกะเอาหมักน้อยตัวมาอ่ํานั่นก็กว่าซื้อมาหมอก 2-3 หมอก 2-3 อ่ําได้ 2-3 ลูกนั่น 2-3 พักนั่นค่ะเนาะอย่าก็มาถือหูถือหางมันเฮอย่าก็เอาปล่อยใส่ในก๊อกอย่าก็เอาน้ําหลืดๆรอใส่ป้อหลอดใส่ยาจังนั้นก็ให้มันนำให้มันยางมันให้มันใหญ่มันออกมาแล้วก็ขึ้นกินจังนั้นค่ะพี่น้องก็นั่นก็ได้เป็นพ่อนี้นะคะตอนดาก้นเจออันมีตั้งเป็นหูเข่าขึ้นคัดจ้องดุบกับต่อในตัวคิงมวยแก้นจังนั้นถูกดีเลยหมึดหมักส่งกินด้วยหมักน้อยตัวอํานั้นก็หมักตีในอยู่หมักอันมีพ่อนี้นําจังหนังหมักน้อยตัวในน้ํานําในค่ะใครให้ย้อนให้พี่น้องเขานั้นคัดจะกินปันอิดอ่อนนึงก็บ่ว่าอันป้อเป็นตั้งเมืองไทยหลายๆเมืองเปิ้นดิผูกไว้มึงจะปั่นเขาดิทับซื้อมันก็เดิมเก็บกินอันดีมันลิบมันยางมันใหญ่มันไกลใต้ๆลงไว้ดังใจค่ะมันก็บ่เป็นนั่งเฮาก็ได้มาจ่อกินบ่ปิงกินในก่อมป้อลีก็คือก็บ่ว่ามันสิมีไออันเมนกวนมันสิสร้างเฮ็ดให้เป็นต่างมีอะไรเงินเบิ่นนั้นเราก็กินเจ้านั้นค่ะเนาะโยก็ลองตั้งเจ้าในเปิ้นกระสุนกันเนาะมึงจะปานในเพราะว่าผักมันยาวหางลีเป้งกันในเปิ้น1กิโลกรัมใน7-800เงินไทยก่อนค่ะนะลองตั้งเจ้าในก็ทวีตเป็นพรลีหมักน้อยตวนเอามาฝากตวนดูถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาขาวค่ะโยก็มีเป็นนิ้วในไตค่ะต้องฮู้จักอย่านิ้วคาในค่ะเนาะอันในค่ะเนาะเป็นนิ้วในไตในค่ะเนาะอันในมือผูกมาปีหมู่ขานุ่นเตี่ยมาหาปืนหูตั้งหันเสียเอามาฝากตัวนั้นถึงพี่น้องเขาสังว่าเป็นอ่ำน้ำเฮาขาหลุดได้กินอีหังพองสังว่ามันเป็นน้ำอย่าไปปล่อยไว้หึงเฮาขาหลุดเลยกว่าก็ยิ่งสลายที่หุ้งยาเจ้าในค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในค่ะเนาะพี่น้องเขามือผูกมายิ่งหมู่ขานุ่นเตี่ยเอาในเป็นการวันเสียมือผูกมาเตี่ยมาตลอดแต่แค่นี้ฝากตัวนั้นถึงพี่น้องเขาลองให้กลางลองนิ้วในไตเจ้าในหมักนิ้วอันลี่ซะในค่ะเนาะมาฝากปันมื้อในได้ข้าวยามมันจําหมดค่ะติลาดก็อ่ําตั้นขึ้นนั่นขนาดไหนยันเปิ้นนั้น
น้องตังอันนี้ก็ติดขัดเจอเอามาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาแทงอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเยอะก็อย่าเป็นนอนลึกหนาอาล่าเนี่ยค่ะหนังหือพ่อนลีเขาค่ะหนังหือป้ายอยู่เลี้ยวค่ะมันเตลีนั่นอย่าเป็นนอนลึกเนี่ยค่ะอย่าเป็นนอนลึกอย่าไปลืมกินน้ำน้ำเนี่ยค่ะตีเอชุดมัน8ถึง10กอกเนี่ยค่ะเนาะเยอะก็นอนปั่นอิ่มเต็มเต็ม8ถึง9ชั่วโมงใน1วันเพราะเป็นอ่อนน้ำเลยเซนั่นก็ไล่ในนั่นค่ะเยอะก็ถูเลยกินตั้งกินอาหารให้มันมีพ่อนลีตาตูเขาค่ะเนื้อนุ่มไข่ป้าน้ำเนี่ยค่ะเนาะพักเยื่อนางเขียวเนี่ยนั่นค่ะเนาะเยี่ยวก็กินปันโปรตีนกินปันคาร์โบไฮเดรตกินปันโพแทสเซียมกินปันธาตุเหล็กธาตุแฮเซมซึ่งในเขาขาดถูกเลยเลิกกินถ้ามันมีพอลีดอนตาตัวเขาขาดเยี่ยวก็อย่าไปหลุดเล่นยาอย่าไปกินยาเมากำเนี่ยค่ะเงื่องไปแล้วก็เรียนแห้งปันเนี่ยค่ะเนาะตาสินั่นค่ะเนาะก็ฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเฮาไปอยู่รีเตรียมทนให้เลยเปียกมูลในโจจัดปานให้ก้างยานพี่เขียนกันกูก็กูก้นเนี่ยข้าเจอเสือแห้งสีเอามาฝากตอนทุกถึงปอมแม่ปีปีน้องน้องเขาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะอ้อสืบยินถ่อมได้เพ่งกว่ามันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูค่ะนะพี่น้องเขาอันย้อนกันเข้ามาค่ะเนาะมีเหลือแต่ก็ไปหู้หนังเก่าอันย้อนกันเข้ามาเนี่ยค่ะเนาะฝากตอนทุกถึงกันค่ะเนาะ

อ๋อค่ะยินซุ่มความใจกูก็กูก็แลฮักกูก็ขนาดยังก็อย่าลืมลุ่มลาไปอยู่ดีกันจ้อมเบอร์พุงมาเดี๋ยวมาลาดในพื้นหูตั้งหันแลลองตั้งเป็นนิ่วในไตอันว่านั่นคานามาฝากตอนจู่ถึงพี่น้องเขาเขาค่ะตอนแต่วันเมื่อไหร่ขอบใจถึงกูก็กูก็แลให้อยู่ดีกินวันกันค่ะม้อนม้อนค่ะไม่สูงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงจันทาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
9: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าปปท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 น.ผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0-0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4-0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1และเสมอเคปเวิร์ดมา2-2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรันตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดิโกเบนตันกูมาริเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวทีเด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

างสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้วัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้

ในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: อ๋อบูชอปเปอร์
1: มันซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนื้อจง
2: ปูดูทอมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไปสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: น
1: ฮะ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เงื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เงื้อเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนื้อ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบาทยังในท้ายมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปตู่ชิมหัวใจคอมมอนหรือเสื้อใจคอมมอนอย่าลืมเสื้อใจคอมมอนประกันสังคมเสื้อใจคอมมอนข้าราชการเสื้อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช็ดเสื้อใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจมหัวใจเนื้อหอเศรษฐินบัตรทองหลอดเศรษฐินบัตรไปจมบัตรก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสาต้องมูลนูหอสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
4: เล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมึงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนอหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สูต้องสูนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าเจ้าลูกถังจัวสวดเล่าเต่าเป้าอีจงนาจื้อกุตี้เน่งจางสวดเล่าอ้อนุนัวยองกางจัวลูกแจ้งดูนางเล่ามาหยัวมัวเจาะหยงย่อนเดินดาวดาวเหงเจาะหยงย่อนเดินหนัวกุยอีอย่างพาหากืออวดจัวอยู่เต่าใจเจาะกังม้อเบิ่งช้างเต่าย่อหาตาก็เจ้าเจาะหยงหนัวตู่เนาะจัวถังจัวนู้เอเต่ากือก็เต่าใจเจาะกังม้อเบิ่งช้างเต่าเหล่าเจก็หยัวมัวเจ้าอาการเจ้าเลยหนัวอียอหยัวกู้กู้อีจีเหงอยอมมอเต้าหาวมอมอจ่องกาไปยอมมอมอเด็กก็ลูกขอมัวเปล่ายอมมัวจ่อนช้างเต่าจวนเด็กก็จ่องกาอ่านดาวดาวขอเชิญจื้อยอก็หยัวสะสางดัวฮะมอมอก็ลูกปลังเจ้ายอก็เพ่งเก่งเก่งสังปือซื้อยอเถ่าก็มัวเจ้าอาการเจ้าเลยหนัวหลอกมาก็อยู่จุเตามั่งจ่องจงมองชาจ๊ะ

做过呢，让莫带路好龙布脚类个有下正事，嘛叫用啥类路？得该做的有脚类知道，背要有知道，靠脚开呀，搓搓香奴，为要下带用伢伢，论得该做的脚开呀，个莫带面子面子要做好呢。老要个有做莫脚塞阿贝哈脚，谁把行弄用脚路做做好啊脚？เลยคือก็เจอวรงกาวเด้อชื่อย่ออยู่จุเต้าปื้อจุหูลูกเก่าไว้จังมาจะยงสะเลยลูตุอยู่จุเต้าหอเจ้าย่อก็อยู่จุเต้าชื่อจอชั่วเปล่งตีไทยยงลอสย่อจอสเปรย์คือก็มดจวดตีไทยยงจวนเด้อก็ถูกแค่หอเอสะเลยตีไทยจอยงจุปุจอยงตุก็ตาวเนอเบาเล่นหนัวซื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวตีท้ายเตาจอกั้งม้อมเบิ่งช้างเต่าเหล่าเจกูกูจะรู้ทางคาจัวสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจไปจอกั้งมองกองกี้รอใจอัวกี

มูเทยแช่ที่นังย้อนต่อนังนี้เธอตัวตัวต่อตายที่นังเตียงโกชังอิงโกชังก่อนเธอก่อว่าก่อตู้ต่อขังก่อตู้นังเลียโยนอคือที่นังมูพายว่าที่กาเจ้าโกชังออก

นี่ยากาพอเจอนี่ก็ต่อลุ้นที่สิเสียก็ฉันต่อนวลีขวาลาต่อเจเจก็ฉันสินอูชีลงต่อเชื่อต่อป้าเปลี่ยลียาปันที่ละเตมงเฮียนก็ใช่ยอออันนี้เชียงก็ฉันสาตายีลาตุตุงก็ฉันเชียงก็

ตัวตาเอ เจ้าตัวตองโกชิงสินอูชิลงอูอิงเกคงมาเจ้าอันนี้เจ้าตัวชาลาตัวตาตัวลอยตัวตองโกชิงสินอูชิลงอูอิงเกคงทัวอ๋อ

高声一目佛佛声也见度你哭啼你哭啼哎呀你这样风高声那路线梦到心里来哭啼莫等。

表不低哦，我家啊，你像狗生你木婆婆生呀，见不你不低你不低，哎呀，你这呀公狗生哪里羡慕的心一生哎，估计。

ตัวหมอกอีจวนทั้งทั้งโอ้ตัวตีต่อเองโกฉันอีมุกกว่าฉันยังให้เตียนดูมีกูจีมีกูเตียนอีหยอดเตียนแอมูตัวลักษณ์จงลัวจวนน้อยต่อตากูจีหนูสีลงหมูลุ่มงหมูอ้วนอ้วนอยู่เองจงนอนชะยาจีแอลาเพยจงลัวยวนน้อยต่อตากูจีหนูสีลงหมูลุ่มงต่อเตียวกูจีออ

0: เตียนโตเนกุติอ่ออเนยะกะปอเตกะตอมุญญะจิมอเอตอเสมุญญะจิมเดเจตอสิสะมะตะปุญญะเจตะละลุเลมุสะตอกุโกชะนะมุลาวันชั่วเชอกุเตยอ่อ
1: ว่าเจ้าโกชังสินโอชิลงเป็นตาสินอยู่ตัวตาตันทอเจตองโกชังหลังสูงเธอตัวจึงย่อยย่อยโกชังย่อยจอดตังโกชังหลังสูงมัวตาคงคาลาลูเยตัวตรงตาฮาโกชังอิมุกโกชังเงียเตียนดูนิกุตินิกุเตียนย้อนเจ้าก็จินตาสินอยู่ตัวตาตันทอย ดังตือว่าเราว่าลูกมีเจ็บผงชัวตาละลูเลียตัวก่อตู้ตัวยอดได้ชาวกุฏิอ๋อ

0: ีเทียนเนี่ยกูจอดย่าเราเลยถอนให้เราป้าเหลือแค่เจ้าเอื้อง
1: มิโต้กูจะก็จะชิมลงเลยเลยก็อย่างอื่นจะหาดอกก็ยังดันได้อู้เลยเนี่ยก็ถ้ามึงยอดตุนใส่ตัวก็รอเนี่ยกูจะก็มึงยอดเราเสีย
0: ถอนให้เรามาที่จะรอที่จะรอเลยถอนให้รัดซอกเกด้าเจ้าอื้อเถอะ
2: ไม่ตัวนะยิ่งจิตโตแค่นะเลยจะเลี้ยงจิตพวกก็อยู่เลยนะยิ่งปัจจุบันยิ่งจิตพวกก็อยู่กับตัวเองนะ
1: อยากก็จะอยู่ตัวก็ตัวก็เช่าก็จิตทั้งหมดก็อยู่เนี่ยอุตส่าห์นะ

0: ังลองคูณดูนะเอา16ตั้งคูณด้วย10แล้วก็คูณด้วย2
1: 2
0: ได้เท่าไหร่มาบอกด้วยนะแล้วแต่ละอย่างละอย่างมันซ้ำกันก็คือคูณ9ก็มีอีกครับ
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็จะจบบริบูรณ์ในโอกาสนิบาต
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงให้เราได้รับฟังเรียกว่าจบสมบูรณ์ละสำหรับธรรมะ9ประการดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตั้งใจฟังเรียกว่าตั้งใจมั่นมีจิตมั่นพิจารณาไปด้วยแล้วฟังไปด้วยเนี่ยเข้าใจกระจ่างทีเดียวนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ได้พยายามที่จะค้นคว้าแล้วก็นำมาสรุปให้เราได้เห็นในภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็อธิบายแยกมาดีมากๆเลยนะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้เกิดปัญญาขึ้นอีกเยอะเลยสำหรับการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาแจกแจงขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ท่านมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร
2: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
3: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำ ของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้าก
10: ูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
9: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือหลังหูหลังตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์บุคคลรู้แล้วบุคคลเก็บของรู้แล้วทันนี้ไหวแล้วทันนี้ไหว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวที่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

0: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

小花不啦，花花，你那触摸花你见摸，体就摸，啊我历史我多次的花不了，啊我历史我把家姑我们呀，他都叫嘛，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วดาวิทยุว่าโดยจำมังโงบัญญายี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่โงบัญญาที่ตัวลีฮยาสิทธิ์โฉหกว่าโดยจำอาทิตย์ท้าวอามาโทรศัพท์มือถือจุสูฟิสบุ๊กกันยังส่งบัญญาวเฮยท่ายิปเพื่อจวงอ่ะท่าไลฟ์ส่งยังไงยี่ชื่อชื่อเพลงโงบัญญาสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์เบอร์ญาดุละนาทีเนี่ยฮวาเนี่ยนาเนี่ยซทีนี้มาคือเนี่ยฮวาดวะแน่ๆที่ฮวาที่มูลาที่ฮวางาที่มูลาไปอย่างคือนี่มูฮวาเนี่ย3มูที่ดงงานี่แหละคือเอาชื่อฮวาละอแม่ชื่อแม่ปีมาแบบเปิ้ลชุ่งงาอำเภอสังงมัญญายาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาไงถึงมือทัพว่าเตียงยิสโซกว่าชิสโซงอยาตัวสอยสุบัญญาคืออำเภอสาวุพันเหนืองอบัญญาพายุฤดูร้อนธรรมจัวชงไงบางพื้นที่ที่ก็ต้องไปคือมีฮีโร่ห้าคือยืงออาบะคือขวัสชะมอโจมุกุเปียมาคือจัวบ้างานธรรมคือบางพื้นที่ไงอาทิตย์บัญญาวิชาข้าวจัวบัจจาโซงอเนปันในบัจจาโซปีข้าวจะว่ามีฮีโร่ห้าจัวบะคือมาคือกับปากกามีสมมติจะมาถ่ายเย่งาจ้าโวยสมมติจะมึงกูเปลือมาหันเลี้ยขวัสเจ็บบ้างจ้ามึงกูเปลือมาเฮียเอาเวลาพับเปลือยเลยบ้างเฮียเชื่อเกลี่ยหน้างานช่วยงานพามาเชื่อบ้างเฮียเอาที่จะเลี้ยมาเฮียพิการเกลี่ยเชื่องานมาเฮียมาเปลี่ยนชุดช่วยงานอาจจะบ้างเฮียมาเฮียลำมาลำวายช่วยงานทำมาเฮียมาปีมาเฮียสุจริตช่วยงานอาทิตย์นี้ที่เห็นมองก็ไม่อยากเฮียทำมาเฮียไม่ได้ที่มูลค่านั่นละปีมากช่วงอ่ะอามาสาธายาสำนักงานตำรวจไงไซเบอร์เคยประกาศแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอามาสาเบอร์เนอร์คือกลุ่มมิชาชิงไงลาโชมาคาสุเบวานงอ่ะอามาสาญาคือแชร์ยามาเบอร์เคยเอาโกลาเทียวชุ่มโมรัฐบาลข้าเนี่ยผู้บาดเจ็บไปยี่จวามังอ่ะปีข้าเราชุ่มโมยี่สิบห้าวันสูงปัญญาอาวยี่สิบหกลมยาคืออาวลิปาลิมาจันทร์นาชิฮ์ยี่เงงมาอาวที่เรียกว่าเป็นยังไงอิทมาคที่เรียกแช่ยาช่วงไงยาบังคับมันยาคือข้อมูลยาคือสัตสมังงาบุรุษช่วงไงมันคือถัดยุสังงาปีขวาโซลัตโทฟลานีกุลิธิลิเบบังคือไงยี่ของมาเล่ไงที่บัตรประจำตัวมันคือเดี๋ยวมันคือถัดกึ่งไงเลขบัญชีทางการช่วงไงมันคือยากลุ่มมิชาชีพวายังไงถึงการตัวมันคือโน้ปีขวาเอาชุมโมมาชีบังขวาคือนั่นแหละคือยี่รัฐบาลเขายังไงที่ตัวจอเป็นยังไงสัตว์ตัวแบบนี้ตัวบางทีเรื่องเกิดเป็นยังไงคือรัฐทุลรัฐทุฟลามาคือจวงมาคือปีข้าพจีจวงเป็นยังไงคือยาเป็นยาโงโนกระซวนการคราเขาเนี่ยรัฐบาลเขาทุฟลางาเป็นยังไงเลขบัญชีเดียมาเอาหมายเลขเบาเดียมาดวงอ่อนยี่ข้อมูลเดียมังอันนี้ชื่อที่เรื่องงาสุภาพเดียบเนี่ยคือถักเงามาคือเนี่ยกลุ่มมิชาชิงไงลาโชมาคาโซที่เรียกว่าทุฟลังงามาคือยาคือที่เรียกประกาศแจ้งเตือนฝรั่งงามาใส่บ่เฮือคือเนี่ยมีอาชีพงานมาคือแต่จำมองงาที่ถิ่นบางงบเนี่ยคือนาราแบบยุ่งงามาใส่บ่เฮือจังหวัดเชียงใหม่ไงเธอผู้ว่าราชการเชียงใหม่เธอจังหวัดเชียงใหม่ก็ยิ่งโซยาสภามีสุภาพไงยาประกาศยุ่งงาที่กุลาที่ห้าคนยังเหงื่อห้าสงวนยังเสือมาเหออาตุทัศน์บริษัทงานไม่ชิมแล้วกุลาหมัวนออำเภอแม่แตงไงจังหวัดเชียงใหม่ว่างานว่าตัวยังเหงื่อยาบะเหงื่อโวลิสบริษัทงานว่าตุสุยาวาซูมริษัทงานอาลาทิวาอาลาญิวัตสิจงงานว่าส่วนยูมันยังเหงื่ออำเภอสับเหงื่ออามิจิโงะมันยังเหงื่อว่าตุชมังโงอาวุธเราลู่ตัวนั้นมาจากยาชิงแง่ไอ้บ้าตุ๊ดชัวชิงอ่ะน้องว่ามีอันน้องว่ามีอู่เลี้ยงยิงแง่อาที่ไปคือยาเจ้าหน้าที่คือมูลิไปแง่ลาชิงแง่ไปคือซูมูลิชิงแง่ชาวงานมาสามารถสู้อัตุมากุดชัวงาอามีควาชัวแบะหิงกันแล้วก็จับชัวแบะจับก็จับชัวแบะไงอามาสามารถเนี่ยอัตุยาตีมากุดชัวงาอามาสามารถรัฐบาลยาคืออัตุมากุดชัวนั้นมาคือที่เลยอ่ะคือเนี่ยอัตุที่แบบปุ๋ยยาวงาอามาพัดส่งมาคืออาจจะสื่อเรื่องจะยังไม่เชื่อง่าย
阿许不得问我们何多么个怎么个的提哈话人话哈是应该比划我阿都出说了么个阿都苦相哦光不记得阿么啥不和刚提的破的了不和哎差这么和都和可别啥我可不记得是哎阿么和别啥了不和阿都苦么和一个啊摩罗皮哎米下么和一度么一度过一度怎么个了是哎阿了不和两啥了不和过一啊ค่า PA ไง PA 2.5 มาเพื่อเราใช่ไหมครับคนเดียวคุณเมียคือสุขภาพมาค่าเกลี้ยงอ่ะแต่การทว่าปัญญาทว่าวิสุมาเถื่อติดจุ่มมือจุ่มมาใจมาคือลิเบคือหนาวไงจะเหี้ยงอ่ะมีสื่อพี่หนาวไงทำไมเนี่ยจะหมอกควันพวกมาชกไงก็คือมาคือเนี่ยดูแลสุขภาพเยอะไงทุกคนเนี่ยครับรัฐบาลคือไงมาสับก็คือเราสุภาพเนี่ยก็เนี่ยส่วนตัวมาเกิดส่วนบางทีเลยขึ้นจะประกาศเจ้าไงก็คือมาคือตัวส่วนไงวันนี้ประเทศจะส่วนเฉพาะแบบมากไงมาสับก็มาตัวประเทศคือส่วนสุดสิ่งเงาไงมาคือถึงมาปีมาคือสุดที่ชาวเฉพาะไงที่บ้านเนี่ยมาสับนั่นแหละคือมากกว่าที่ว่ากระนาวไงอาจจะมากว่าหนักกันยากสุดเพราะว่าจุดความง่ายเอาเฉพาะว่าถ้าอเมริกาเนี่ยล่าสุดนานสุดแล้วคือความง่งเอาเฉพาะว่ามาอันตัวนั้นจะเป็นไงยิ่งใช้ยิ่งมีคือที่เกิดมาสมาบัดจางอ่ะหรือใช้เงินใช้หรือใช้ดินใช้เป็นคือที่ลิทัวฟลาชองง่าย

啊伫边呀，你俩去啊，啊我小伙拉比妈妈去听俩钟啊，啊没啥去我过就去，这个家门做是黄啊，啊没啥去不去，离别去听哪啊，啊听你啊没啥不去啊，阿家去这个嘛看我。PA สอดจุงห้ามาเฮหมอกควาเฮมีหางอ่ะอะไรบ้างว่าชอบงามาสมุนเจอแล้วก็เยอะงามากดเดือมาดูแลสุขภาพเย็นงานชอบงานอาทิตย์บ้านยาอาจารย์ที่มัวงานีมุขวานีสามวะเฮตัวความมัวแหละควาชอบงานนี่ไหนบ้างเฮนาราปีมาเฮเสื้อมาเฮที่แล้วจงชอบงานอะไรบ้างเฮว่าชอบท่าวิธียุควานีนานาจัสโซท่าไรสุขติสุระเฮคือบ่มองอ่ะว่าเสียความได้เหรอจะชีจวามาฟุ้งซ่าชีจวามาเหรอมีอ่ะว่าจริงอ่ะอันนี้เหรอน่าจะพิจารณาถ้าจริงอ่ะเมื่อสบายโน้ตเธอหมอกความพีเอสจุงห้าเหรอมีอ่ะว่าที่เหรอเธอไข้หวัดใหญ่หนึ่งสู้เหรอมีอ่ะใช่ไงอาจจะบอกเหรอยาการขยันที่จะมาเสริมของงานพิฆาตมาจากมันจบพันนางงอไม่เนี่ยเหรอมีหุยยีคลินิกนี่เหรอมีความชาในสุขการในสุขจังอ่ะถ้าจิฟุระชของงานจะพิฆาตว่าขึ้นนะจิฟุระไม่เหรอยาการมาเหรอจะนานเสร็จไปเหรออามาเฮียวฟุตบอลชุดเดิมยากกว่าง้อพอพิฆาตวิ่งสีพมจุนยังง้อแต่มาเฮถึงมาได้เลยสุดจริงชอบง่ายบ้างเฮอามากดเดือมาดูแลสุขภาพยังง่ายอาจจะไปเฮอาจจะถึงมูลง่ายหนีโมควันยี่สามโมวะแต่ความมูลกว่านี่ไหนบ้างเฮนั่นแหละเฮปีมามาเฮที่เราจงง่ายเอาไว้ชกคอร์ดเฮคือบ่มองง่ายข้อความสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัด